ัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักตร์ส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระองค์บวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำ

ที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าไปพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยเป็นหลานของพ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรสุโขทัยทรงครองราชระหว่างพุทธศักราช1890ถึง1911พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีบทบาทและความสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นกษัตริย์สุโขทัยเพียงพระองค์เดียวที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเคยมาครองเมืองศรีสัชนาลัยก่อนจะเสด็จไปยึดอำนาจกรุงสุโขทัยไทยเมื่อปีพุทธศักราช1890ดังปรากฏหลักฐานในจารึกวัดป่ามะม่วงด้านที่3บรรทัดที่1ถึง10ทรงฝากใฝ่และทำนุบำรุงพุทธศาสนามากทรงนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมา1ฉบับคือไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับชาติภพต่างๆและผลกรรมที่แฝงในความคิดรวบยอดของพุทธศาสนาการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอีกทั้งยังมีพระราชกรณียกิจในการบำรุงพุทธศาสนาอีกเป็นอันมากเป็นต้นว่าในปีพุทธศักราช1900พระองค์ทรงให้ช่างไปถอดแบบรอยพระพุทธบาทมาจากลังกาสำหรับสร้างรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วนำไปประดิษฐานยังเมืองสำคัญต่างๆของแคว้นสุโขทัยเช่นกรุงสุโขทัยเมืองบางพานรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยดังปรากฏหลักฐานในจารึกนครชุมด้านที่2บรรทัดที่52ถึง56ปีพุทธศักราช1902พระองค์เสด็จมาไหว้พระบรมสารสารีริกธาตุและสร้างวัดป่าแดงแล้วยกทัพไปเมืองแพร่เพื่อกวาดต้อนผู้คนมาเป็นข้าวัดป่าแดงดังปรากฏหลักฐานในจารึกวัดป่าแดงแผ่นที่1ทัดที่9ถึง18

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
1: วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนัก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัย นุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมัน

0: เกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีพบคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี
5: ่
4: ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่ง

นี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนิน

0: เวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่ง

0: ข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
1: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปทางเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนอะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แต่ถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพ เหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
3: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
3: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: เลย
4: ไปเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: MCRU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
1: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
0: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
1: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บขี้1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: แต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Are you ready?
1: Yes, yes.
0: Okay, our topic for today is eating out.
1: Eating out.
0: Do you know this word?Eating. What does it mean? Eating. แปลว่าอะไรคะ รับประทาน รับประทานอาหารที่ไหนคะ Look at the pictures. นอกบ้านใช่ไหมคะการรับประทานอาหารนอกบ้านทีนี้คุณนกมีคำถามอยากจะถามทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านของเด็กๆคำถามแรกค่ะ The first question. Do you like eating out? Do you like eating out?ไหนใครชอบรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างคุณชอบรับประทานอาหารนอกบ้านไหมนักเรียนหลายคนเลยนะคะชอบรับประทานอาหารนอกบ้านทำไมคะ why can anyone give me reasons ใครบอกคุณนกได้บ้างเพราะอะไร you can answer in Thai ค่ะใครก็ได้แมนยูไหนคะมันยูบอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไหนใครมีคำตอบอื่นอีกไหมทำไมเด็กๆถึงชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน
2: กับข้าวอร่อย
0: อาหารอร่อยนั่นเองรสชาติอร่อยแต่ที่บ้านเราก็อร่อยใช่ไหมใช่นะคะแต่อาจจะมีอาหารที่หลากหลายกว่าเนาะโอเค question number 2 how many times do you eat out each week นักเรียนคิดว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนักเรียนจะรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยประมาณกี่ครั้ง
2: 2
0: ครั้ง twice กี่ครั้งเอ่ย
2: 3
0: times 3ครั้ง3 times ส่วนมากก็คือ2ถึง3ครั้งบางคน once 1ครั้งใช่ไหมคะโอเค next question who do you usually go with when you eat out เด็กๆไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับใครคะโดยปกติแล้ว
2: family
0: your family your parents ไหนมีใครไปกับบุคคลอื่นบ้างในสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ sisters ใครคะ
2: grandmother
0: โอเคแสดงว่าเวลาเด็กๆไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่ไปด้วยใช่ไหมคะโอเคทีนี้คุณนกก็ได้ทราบเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านชื่ออาหารในเมนูได้เพราะว่าวันนี้คุณนกจะมีเมนูให้เด็กๆนะคะถัดไปนักเรียนจะต้องฟังและเติมประโยคบทสนทนาให้ถูกต้องและอย่างสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องมีการสร้างหรือว่าพูดบทสนทนาด้วยนั่นเองเกี่ยวกับการสั่งอาหารฉะนั้นวันนี้เราย้ายเด็กๆทุกคนค่ะไปที่ร้านอาหารด้วยกันนะคะมาทีนี้เราลองมาดูค่ะอย่างแรกเมื่อเราไปร้านอาหารสิ่งที่เราจะเจอมันอย่างแรกเลยคือเมนูใช่ไหมคะเมนูอาหารทีนี้ถ้าเด็กๆได้ไปต่างประเทศเมนูอาหารแน่นอนจะไม่ใช่ภาษาไทยจริงไหมคะทีนี้คุณนกเอาเมนูมาทางต่างชาติเนี่ยหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยเวลาที่เขารับประทานอาหารนะคะเขาจะมีเมนูแรกค่ะเด็กๆอ่านเอาเสียงตามนะ starters ใครทราบบ้างเมนู starter คือเมนูอะไรหรืออีกหนึ่งคำเนี่ยเราสามารถเรียกว่า appetizer ก็ได้คือเมนูอาหารที่เรียกน้ำย่อยเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยก็คือเมนูที่ทำไมเสิร์ฟในปริมาณที่ไม่มากนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วก่อนให้เรารู้สึกอยากอาหารจานหลักต่อไปดูซิว่าวันนี้คุณนกเสนอเมนูเรียกน้ำย่อยอะไรบ้างคุณนกมีไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังนะคะเมื่อนักเรียนได้ยินผู้ชายคนนี้อ่านออกเสียงให้เด็กๆพูดตามได้เลยเข้าใจไหมคะในแต่ละคำนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างนะเมนูสตาร์เตอร์แรกค่ะคือซุปจะเห็นได้ว่าเมนูสตาร์เตอร์ก็คือซุปเป็นอาหารที่ไม่หนักจนเกินไปใช่ไหมคะทีนี้ listen carefully แล้วพูดตามได้เลยนะคะโอเค let's go
3: chicken soup
1: chicken soup
3: mushroom soup
1: mushroom

0: Vegetable soup.
1: Vegetable soup.
2: อันนี้คือเมนูซุปนั่นเองนะคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะมีซุปอะไรบ้างที่เรียนอ่านไป
1: ซ
2: ุ
1: ปไก
2: ่ซุปไก่ซุปอะไรคะซ
1: ุ
2: ปเห็ดแล้วก็ซุปอะไรเอ่ยซ
1: ุ
2: ปผักโอเค very good ถัดไปค่ะ bread and salad เป็นประเภทของขนมปังแล้วก็สลัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเค listen carefully
0: garlic bread
1: shrimp and fresh fruit salad
0: chicken salad
2: chicken salad อ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรก garlic bread ขนมปังอะไรเอ่ย
1: ขนมป
2: ังกระเทียมไหนใครเคยรับประทานขนมปังกระเทียมถัดไปค่ะ shrimp and fresh fruit salad คืออะไรคะสลัดอะไรคะสลัดกุ้งและผลไม้สดนั่นเองถัดไป chicken salad คือสลัดไก่นั่นเองถัดไปค่ะเมนูถัดไปเราจะมาดูกันที่เมนคอร์สเมนคอร์สคืออาหารจานหลักแล้วเป็นอาหารที่เรารับประทานแล้วเรารู้สึกอิ่มแล้วถัดจากเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือแซนด์วิชเชสฉะนั้นฟังดีๆนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้าง
0: Ham and cheese sandwiches
1: Ham
2: and cheese sandwiches
0: Tuna and egg salad sandwiches.
2: Tuna and egg salad sandwiches. ไหนมีแซนด์วิชอะไรบ้าง อย่างแรก แซนด์วิชแฮมและชีส อย่างที่สองล่ะคะ แซนด์วิชสลัดทูน่าแล้วก็ไข่นั่นเองนะคะ ถัดไปคิดว่าเด็กๆหลายคนชอบสิ่งนี้เลยคืออะไรคะ พิซซ่า เดี๋ยวเราลองดูว่าในเมนูของเรามีพิซซ่าอะไรบ้าง
3: Seafood pizza.
2: Seafood pizza.
3: Chicken and pork pizza.
2: Chicken and pork pizza.
3: Vegetarian pizza.
2: Vegetarian pizza.
3: Ham, cheese and pineapple pizza.
2: Ham, cheese and pineapple pizza. ในนี้มีพิซซ่าหน้าไหนที่เด็กๆชอบรับประทานบ้าง
1: Seafood.
2: Seafood. เรามาดูค่ะ Seafood pizza คืออะไรคะพิซซ่าที่เป็นหน้าทะเลนั่นเอง Chicken and Pork Pizza คืออะไรเอ่ย
1: เป็น
2: เนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูนั่นเองนะคะถัดไปสิ่งนี้ Vegetarian Pizza คืออะไรเอ่ยหน้าผักหรือพิซซ่าสำหรับคนที่รับประทานมังสวิรัตินั่นเองมีหลายคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เราเขาจะสั่ง Vegetarian Pizza นั่นเองนะคะถัดไป Ham Cheese and Pineapple Pizzaพิซซ่าหน้าอะไรคะหน้าแฮมชีสแล้วก็อะไรเอ่ยพายอะโพสับปะรดไหนใครชอบซีฟู้ดพิซซ่าชิคเก้นแอนด์พอร์กพิซซ่าเวเจเทเรียนพิซซ่ามังสวิรัติแสดงว่าลูกแก้วชอบรับประทานผักใช่ไหมเยี่ยมมากเลยแฮมชีสแอนด์พายอะโพพิซซ่าคิดว่าหน้านี้น่าจะเป็นพิซซ่าหน้าโปรดของเด็กๆเลยใช่ไหมคะถัดไปมีแซนด์วิชแล้วนะมีพิซซ่าลองดูอีกสิคะเมนคอร์สของเรามีอะไรอีกหนึ่งอย่างเบอร์เกอร์ Do you like burger yes ทีนี้เรามาดูมีเบอร์เกอร์อะไรบ้าง
0: cheeseburger
2: beef burger มีเบอร์เกอร์อะไรบ้างคะเบอร์เกอร์ชีสกับเบอร์เกอร์เนื้อวัวใช่ไหมคะไหนใครชอบเบอร์เกอร์บ้างมีต่างจากนี้ไหมเบอร์เกอร์ที่หนูชอบ
1: ม
2: ีเบอร์เกอร์อะไรเอ่ยเบอร์เกอร์ไก่ chicken burger เบอร์เกอร์ปลาใครชอบ fish burger ใช่ไหมคะถัดไปมีเมนคอร์สแล้วมีอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็ต้องมีสิ่งนี้ค่ะ drinks คืออะไรเอ่ยน้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองดูซิเมนูของเรามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ cold drinks เครื่องดื่มที่เป็นประเภทอะไรเอ่ย cold เย็นดูซิมีอะไรบ้าง
0: orange juice
2: orange juice
0: apple juice
2: apple juice
0: Lemon tea.
2: Lemon tea. And the last one.
0: Mineral water.
2: Mineral water. ฉะนั้นมีน้ำอะไรบ้างคะน้ำส้มน้ำอะไรคะแอปเปิลน้ำเลมอนทีคือน้ำอะไรคะชามะนาวและสุดท้าย mineral water นั่นคือน้ำเปล่านั่นเองนะคะถัดไปมีอะไรอีกสิ่งนี้เด็กๆชอบแน่เลยเราเรียกว่า soft drinks
1: soft drink
2: อ่ะคิดว่านั่นเป็นอย่าง
3: ไร cola
2: อ่านตามได้เลย cola ไหนใครชอบกินบ้าง cola คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มโปรดของเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะแต่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารมาแล้วรับประทานหรือว่าดื่มเยอะๆดีไหมไม่ดีนะเพื่อให้ครบอย่างสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ dessert
1: dessert
2: คำนี้คืออะไรคะขนมหวานหรือว่าของหวานนั่นเองดูซิมีอะไรบ้าง
0: vanilla ice cream
2: vanilla ice cream
0: Chocolate ice cream.
2: Chocolate ice cream.
0: Banana pancake.
2: Banana pancake. ไหน3อย่างนี้ใครชอบรับประทานอะไรบ้าง แสดงว่าไอศกรีมนี่อยู่ในใจเด็กๆเลยใช่ไหมคะไหนใครชอบรับประทานหรือว่าชอบรับประทานไอศกรีมรสชาติอื่นรสชาติอะไรคะBlueberry,
1: strawberry,
2: mint chocolate. พูดถึงอาหารแล้วเราก็ทำไมคะรู้สึกหิวเลยใช่ไหมอยากจะเลิกเรียนเร็วๆแล้วอยากจะไปกินไอศกรีมแล้วแต่ว่าอยู่ด้วยกันก่อนนะจ๊ะทีนี้เมื่อนักเรียนเนี่ยได้ลองอ่านเมนูแล้วคุณนกก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเล่นเกมเกี่ยวกับเมนูของเรานะคะเด็กๆสามารถเปิดใบงานของนักเรียนได้เลยค่ะ Please open your workbook to page 128หน้า128ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเราจะเล่นกันเป็นกลุ่มนั่นเองโดยที่คุณนกจะมีคำถามให้เด็กๆนะคะช่วยสแกนเมนูราคาหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมนูนั่นเองนักเรียนต้นทางค่ะสามารถหยิบกระดานขึ้นมาเขียนคำตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยโดยแต่ละคำถามของคุณนกคุณนกให้เวลา10 seconds 10วินาทีคำถามของคุณนกในครั้งนี้ไม่มีตัวเลือกให้นักเรียนจะต้องใช้ความเร็วในการสแกนหาคำตอบในเมนูหน้า128นะคะพร้อมแล้วหรือยังช่วยกันทั้งกลุ่มนะจ๊ะอ่ะเรามาลองดูค่ะคำถามข้อที่1ของเรา how much มีความหมายว่าอย่างไรเราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วถามถึงอะไรคะราคา How much is a bowl of chicken soup? If you are ready, let's go. นักเรียนสามารถเขียนราคาได้เลยค่ะโอเค time's up. Show your answer. สรุปแล้วซุปไก่มีราคาเท่าไหร่คะทุกคนตอบ60บาทนะคะนักเรียนดูได้จากไหนคะเมนูซุปไก่อยู่ตรงไหนลูกตรงเมนูซุปนั่นเองตรงนี้นะคะ Chicken Soup 60บาทให้คะแนนตัวเองได้เลยถัดไป Ready for number 2 Ready
1: Yes
2: Okay if you're ready let's see the question number 2How many kinds of pizza are there? Do you know kind? Kind แปลว่าอะไรคะ Kind แปลว่าชนิดนั่นเองชนิดของอะไรเอ่ย Pizza. Okay. Are you ready? Let's

up, show your answer. Four kinds, four. นักเรียนทราบได้อย่างไรนักเรียนดูตรงไหนจากเมนูจ๊ะดูจากพิซซ่านั่นเองฉะนั้นถูกต้องค่ะ four kinds 4ชนิดนั่นเองโอเค ready for the next question ready if you are ready let's go how much ถามอะไรอีกแล้วราคา is a glass of lemon tea ready let's go lemon tea ราคาเท่าไหร่คะต่อ1แก้วโอเค show your answer เด็กๆเขียน40โอเค very good ฉะนั้นราคาของชามะนาวคือ40บาทนั่นเองโอเค clean the board and ready for number 4พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้ว let's go ฟังคำถามข้อที่4ดีๆไม่เหมือนข้ออื่นๆนะคะเขาถามว่า is there a chicken burger on the menu yes or no มีอะไรคะเบอร์เกอร์ไก่อยู่ในเมนูนี้หรือไม่ yes or no let's goมีไหมเอ่ยเบอร์เกอร์ไก่ chicken burger on the menu okay show your answer yes or no โอเคถ้าใครตอบ no แสดงว่าเราไปคนละร้านใช่ไหมเอ้ยถ้าใครตอบ yes แสดงว่าเราไปคนละร้านใช่ไหมคะที่จริงแล้วมีไหมลูกไม่มีแล้วมีเบอร์เกอร์อะไรบ้างcheeseburger and beef burger okay very good and the next one number 5 I think it's the last one น่าจะเป็นข้อสุดท้ายค่ะฟังดีๆนะ How much are tuna and egg salad sandwiches? Let's

0: ถูกผิดไม่เป็นไรคำตอบหลากหลายมากเลยมี75มี95เดี๋ยวลองดูซิว่า tuna and egg salad sandwiches เท่าไหร่กี่บาทจ๊ะ95นะคะเด็กๆบางคนอาจจะมองไปที่ ham and cheese sandwiches นะคะอ่ะ95บาทนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆจ๋า please clean the board เดี๋ยวใครได้คะแนนมากที่สุดมารับรางวัลท้ายชั่วโมงนะจ๊ะอ่ะเก็บกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกค่ะเราจะมาสวมบทบาทเป็นคนที่อยู่ในร้านอาหารกันฉะนั้น put down your pen and eyes on me วางปากกาค่ะแล้วมองมาที่คุณครูเนื่องจากบทสนทนาในวันนี้ของเราเกี่ยวกับการสั่งอาหารค่อนข้างยาวนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวจะดูซิใครยังไม่พร้อมเพื่อนๆปลายทางพร้อมแล้วนะฉะนั้นเพื่อนๆต้นทางต้องพร้อมด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลองดูซิคะว่าเวลาที่เราจะไปสั่งอาหารในร้านอาหารเนี่ยมีประโยคอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคนนี้คือใครคะพนักงานหรือว่าบริกรนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะออกเสียงพร้อมกันนะ hello
1: hello
0: hello
1: can I help you
0: can I help you สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับเนื่องจากบริกรของเราเป็นผู้ชายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้สวมบทบาทค่ะเป็นคนที่ไปรับบริการในร้านอาหารอ่ะ yes
1: Yes.
0: Yes. I like to have lunch.
1: I like to have lunch.
0: บางคนทำเสียงเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อความสมบทบาทใช่ไหมคำว่า I like ย่อมาจาก I would like ใครยังจำได้บ้างตอนที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อน I would like ผู้หญิงคนนี้อยากจะรับประทานอาหารมื้อไหนคะ Lunch มื้อกลางวันนั่นเองทีนี้บริกรค่ะ Would you like
1: Would you like to have
0: a starter?
1: Would you like to
0: have a starter? เขาถามถึงอะไรคะเมนูอะไร starter? เมนูเรียกน้ำย่อยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไปดูเมนูที่อยู่ใน starter นั่นเองนะคะดูซิผู้หญิงคนนี้สั่งอะไร Yes.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: I like to have.
1: I like to have
0: a bowl of chicken soup.
1: A bowl of chicken soup.
0: Please.
1: Please.
0: ผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย
2: เป
0: ็นซุปอะไรซุปไก่สังเกตเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ใช้ความสุภาพด้วยการใส่คำว่าอะไรลงไป Please. Okay. Very good. ถัดไป And what would you like?
1: And
0: to have
1: for the main course.
0: Main course คืออาหารอะไรนะอาหารจานหลักนั่นเองดูซิผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรเป็นอาหารจานหลัก
1: I like to have
0: a cheeseburger. ฉะนั้นเมนูอาหารจานหลักผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะCheeseburger นั่นเองถัดไป
1: Would you like
0: anything
1: to drink?
0: Would you like anything to drink? ต้องการถามหาอะไรแล้ว
2: เคร
0: ื่องดื่มฉะนั้นผู้หญิงคนนี้
1: Yes
0: I like to have a glass of colaผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรคะ
2: โคลา
0: 1แก้วนั่นเองถัดไปหลังจากผู้หญิงคนนี้รับประทานอาหารไปได้สักพักหนึ่ง after having your lunch ผู้ชายคนนี้ค่ะบริกรบอกว่า can I bring you
1: can I bring you
0: anything else ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะรับอะไรอีกไหมครับใช่ไหมเวลาที่เราไปร้านอาหารรับอะไรอีกไหมครับนั่นเองผู้หญิงคนนี้บอกว่า no thank you
1: no thank you
0: เขารับอะไรอีกไหมคะไม่แล้ว สิ่งที่เขาต้องการ I like to have
2: the bill please
0: คิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะต้องการเก็บเงินเก่งมาก I like to have the bill please ผู้ชายคนนี้บอกว่า certainly
3: โ
0: อ้แน่นอนครับได้เลยครับหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็มาพร้อมบินใช่ไหมคะ That's 100
2: That's 100
0: and 80 baht
2: and 80 baht
0: ผู้หญิงคนนี้รับประทานอาหารไปทั้งหมดกี่บาท
4: 80
0: บาทแค่80หรอ100 180 บาทผู้หญิงคนนี้
2: Here you are
0: Thank you very much.
2: Thank you very much.
0: Here you are คือการยื่นอะไรให้ยื่นเงินให้นั่นเองนะคะอ่ะถัดไป You're welcome.
2: You're welcome.
0: Have a nice day.
2: Have a nice
0: day. ด้วยความยินดีครับทำไมขอให้มีวันที่ดีนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นมารยาทนะคะที่เราจะต้องตอบกลับนะ Thank you
2: Same
0: to you.
2: Same to you.
0: ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะค่ะนะอ่ะอันนี้คือประโยคที่เวลาเรารับไปรับประทานอาหารข้างนอกจะเจอนะคะทีนี้ขอสรุปค่ะถ้าสมมติเราต้องการให้ความช่วยเหลือใครเราพูดว่าอะไร Can อะไรเอ่ยประโยคแรกเลย Can I help you? Okay, say it together. Can I help you?
2: Can I help you?
0: Can I help you?
2: Can I help you?
0: ไม่แต่จะเป็นแค่ที่ร้านอาหารนะคะถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนรู้สึกไม่ดีหรือได้รับบาดเจ็บถือของหนักพูดได้เหมือนกัน Can I help you? ถัดไปถ้าเด็กๆต้องการสั่งอาหารสามารถใช้ประโยคอะไรได้คำนี้เลยค่ะ I like to have
2: I like to have
0: ตามด้วยอาหารที่เราจะสั่งและคำว่า please
2: please
0: please ถัดไปถ้าเราต้องการเรียกเก็บเงินสารภาพเลยเวลาเด็กๆเรียกเก็บเงินเด็กๆพูดคำว่าอะไรพี่คะเช็คบิลค่ะใช่ไหมคะเก็บเงินค่ะหรือว่าเช็คบิลค่ะใช่ไหมเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดอันนี้ไม่ผิดนะคะในประเทศไทยแต่ถ้าเด็กๆไปต่างประเทศอยากให้พูดประโยคเหล่านี้ค่ะคนต่างชาติจะเข้าใจมากกว่านะคะประโยคแรกค่ะ I like to have the bill please
2: I like to have the bill please
0: หรือถ้ามันยาวเกินไปใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ bill please
2: bill please
0: นั่นมีความหมายว่าอะไรคะเก็บเงินใช่ไหมคะหรือวันนี้เด็กๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปร้านอาหารแล้วอยากลองใช้ประโยคนี้ก็ได้เปลี่ยนจากคำว่าเช็คบิลเป็นบิลพลีสนะคะอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่อ่านประโยคไปเรียบร้อยแล้วถึงตาของนักเรียนแล้วค่ะ We will use worksheet 17 eating out In this activity you have to listen and complete the dialogue using the sentencesgiven below หน้า129ได้เลยอย่างแรกนะคะอยากจะให้เด็กๆเติมหมายเลขลงไปก่อนค่ะเลข1ถึง4ก่อนนะคะนักเรียนเติมหมายเลขลงไปเหมือนคุณนกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและปลายทางนะเพื่อความสะดวกในการเติมคำตอบและตรวจคำตอบนั่นเองใส่หมายเลขลงไปเหมือนคุณนกได้เลยค่ะ1 2 3 4คุณโอ๊ตจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งนะคะเชื่อแน่นอนว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถเขียนประโยคได้หมดในทีเดียวฉะนั้นฟังนะลูกเขียนแค่ A B C D E F G ก่อนถ้าเป็นประโยคไหนที่ตัวเองได้ยินยังไม่ต้องตอบเต็มประโยคนะคะเดี๋ยวใช้เวลาเขียนให้เต็มประโยคนะจ๊ะฉะนั้นเราลองมาดูค่ะ A เด็กๆคิดว่าคำไหนสำคัญที่เราได้ยินแล้วเราต้องเติมคำนี้ขีดเส้นใต้ค่ะ A cheeseburger ข้อ A ค่ะเด็กๆขีดเส้นใต้ในตัวเลือกของเด็กๆได้เลย A cheeseburger ถ้านักเรียนได้ยินคำว่า cheeseburger ต้องเลือกอะไรคะ A ถัดไปข้อ B เด็กๆคิดว่าคำไหนที่จะช่วยเรา lunch โอเค very good ขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะ lunch L U N C H lunch ไปข้อที่4ค่ะคำไหนอี thank you โอเคเด็กๆขีดเส้นใต้ค่ะ thank you ในข้อที่4ได้เลยถ้านักเรียนได้ยินคำว่า thank you ต้องเลือกข้อ4ถัดไปข้อดีคำว่าอะไรดี
5: thank you very much
0: thank you very much หรือว่า here you are ก็ได้แล้วแต่เด็กๆว่าถนัดคำไหนนะคะถัดไปข้อ e น่าจะเป็นคำว่าอะไรดีBill ก็ได้ค่ะ B-I-L-L Bill please ข้อ F เป็นคำไหนดีที่เป็นใจความหลัก Chicken soup ไหมน่าจะเป็น Chicken soup และข้อ G น่าจะเป็นคำไหนคะ A glass of cola หรือว่า cola ก็ได้ทีนี้พร้อมแล้วหรือยังกับการฟังเด็กๆจำเป็นต้องเขียนทั้งเต็มประโยคก่อนเลยไหมไม่เขียนแค่ตัวอักษรไปก่อนนะคะโอเค ready okay let's go
6: you are going to have lunch in a restaurant order the food
7: hello can I help you
8: yes I'd like to have lunch
7: would you like to have a starter
8: Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
7: And what would you like to have for the main course?
8: I'd like to have a cheeseburger.
7: Would you like anything to drink?
8: Yes, I'd like to have a glass of cola.
0: เดี๋ยวคุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการรีเช็คคำตอบนะคะฉะนั้นประโยคเนี่ยจะมีการลันไปเรื่อยๆเหมือนเวลาที่เราไปรับประทานหรือว่าไปสั่งอาหารจริงๆเลยฉะนั้นฟังให้ทันนะคะอ่ะพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะ
6: You are going to have lunch in a restaurant. Order the food.
7: Hello. Can I help you?
8: Yes, I'd like to have lunch.
7: Would you like to have a starter?
8: Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
7: And what would you like to have for the main course?
8: I'd like to have a cheeseburger.
7: Would you like anything to drink?
8: Yes, I'd like to have a glass of cola.
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับ4ข้อแรกของเราทีนี้ถ้านักเรียนใช้ตัวอักษรไหนไปแล้วสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่สับสนนะอ่ะถัดไปอยากให้เด็กๆเขียนหมายเลข5 6และ7ค่ะเพราะคำง่ายในการตัวคำตอบของเรานะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ว2รอบเช่นเดิมค่ะ
6: After having your lunch
7: Can I bring you anything else?
8: No, thank you. But I'd like to have the bill, please.
7: Certainly.
6: After a moment
7: That's 180 baht.
8: Here you are.Thank you very much.
7: You're welcome. Have a nice day.
8: Thank you. Same to you.
0: เดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนสามารถเอานิ้วชี้ตามประโยคที่นักเรียนได้ยินได้เลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะ
6: After having your lunch,
7: can I bring you anything else?
8: No, thank you. But I'd like to have the bill, please.
7: Certainly.
6: After a moment.
7: That's 180 baht.
8: Here you are. Thank you very much.
7: You're welcome. Have a nice day.
8: Thank you. Same to you.
0: เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบด้วยกันดีกว่านะคะครกจะให้เด็กๆตัวคำตอบตัวอักษรที่นักเรียนเขียนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเติมประโยคให้เต็มนะคะอ่ะลองดูค่ะ Hello can I help you ตอบอะไรดีอันแรก
5: B
0: Letter B ถูกต้อง
6: You are going to have lunch in a restaurant
0: อ่ะลองฟังนะ
6: You are going to have lunch in a restaurant Order the food
7: HelloCan I help you?
8: Yes, I'd like to have lunch.
0: ใช่ไหมเอ่ยที่นักเรียนได้ยิน Yes, I'd like to have lunch. ถัดไปค่ะไปต่อนะ Would you like to have for the starter? Starter, เขาสั่งอะไรคะ Chicken soup. Okay. Letter F. Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please. ถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยแสดงว่าทักษะการฟังเด็กๆดีมากเลยนะคะถัดไปข้อที่3ค่ะ Main course เขาสั่งอะไรคะ Main course เลือกอะไรดี Letter
3: A
0: Letter A เก่งมากค่ะ I like to have a cheeseburger I like to have a cheeseburger ถัดไปแล้วสำหรับเครื่องดื่มล่ะคะในข้อที่4เครื่องดื่มเขาเลือกอะไรคะ
3: โคโคล
0: ่
3: า
0: โคโคล่า a glass of cola letter G ไหนสิข้อนี้ใครยังไม่ผิดเลยแสดงว่านักเรียนมีทักษะการฟังที่ดีมากๆนะคะถัดไปเราไปต่อค่ะข้อที่5 Can I bring you anything else ดูซิว่าเขาสั่งเขาต้องการอะไร
6: After having your lunch
0: ฟังนะ
7: Can I bring you anything else
6: No After having
0: เขาบอกว่าอะไร No แสดงว่าข้ออะไร
3: ข
0: ้อ E เขาไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเขาต้องการที่จะทำไมคะ Bill please คืออะไรเอ่ยเก็บเงินนั่นเองถัดไปหลังจากเก็บเงินเรียบร้อยแล้วราคาทั้งหมดกี่บาทคะ180บาทผู้หญิงคนนี้พูดว่าอะไรคะ Letter D here you are thank you very muchและสุดท้ายค่ะใช้ประโยคนี้ Thank you same to you 7ข้อใครไม่ผิดเลยเยี่ยมมากนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถใช้ประโยคในการสั่งอาหารได้ดีนะคะอ่ะทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยจับคู่กับเพื่อนข้างๆของเรานะคะลองแสดงบทบาทสมมติเป็นบริกรและเป็นคนที่ไปที่ร้านอาหารเป็นผู้รับบริการนั่นเองทีนี้คุณโอ๊คอยากจะมั่นใจว่าเด็กๆสามารถพูดประโยคได้ถูกต้องไหมวางปากกาค่ะพูดด้วยตัวเองโอเค ready พูดด้วยตัวเองนะคะ one two three
3: hello can I help you
0: เยี่ยมมาก
3: Yes, I like to have lunch.
0: Would
3: you like to have a starter?
0: Starter? ถัดไป
3: Yes, I like to have a bowl of chicken soup, please.
0: เยอะมากเลยถัดไปค่ะ
3: And would you like to have for the main course I like to have a cheeseburger Would you likeAnything to drink?
5: Yes,
3: I'd like to have a glass of cola.
0: After having your lunch,
3: can
0: I bring you anything else
3: anything else
0: ถัดไป
3: no
0: thank you I like to have the bill please certainly after a moment ต่อค่ะ
3: That's 180 baht.
0: Here you all.
9: Thank you very much.
0: You are welcome. Have a nice day.
9: Thank you, same to you.
0: เอาใหม่ค่ะ same to you.
10: Same to you.
0: คุณก็ด้วยเหมือนกันนะคะ same to you. อ่ะทีนี้ครูขอสรุปกิจกรรมค่ะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะฝึกอ่านบทสนทนาตามใบงานที่17ที่เราทำกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดโต้ตอบได้เลยถ้าพร้อมแล้ว let's go

0: ำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะต้องขอฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะเนื่องจากบทสนทนาของเราเนี่ยค่อนข้างยาวนักเรียนสามารถใช้เวลาที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยฝึกได้เลยนะคะถ้าวันนี้ฝึกไม่ทันไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้คุณนกอยากหาผู้กล้านักเรียนต้นทางสัก2คนค่ะมี3คนแล้วตรงนี้ทำอย่างไรดีอ่ะขอสัก2คนขอใครดีอ่ะสเตตัสกับเกรซนะคะหน้าข้างหน้าได้เลยอ่ะทีนี้ตกลงกันค่ะใครจะเป็นบริกรเป็นพนักงานฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: Hello, can I help you?
0: Can I help you?
1: Yes, I like to have a bowl of chicken soup, please.
0: I like to have lunch.
1: I have to have lunch.
2: Would you like to have for the starter?
1: I like to have a bowl of chicken soup, please.
2: And what would you like to have for the main course?
1: I like to have a cheeseburger.
2: Uh-huh. Would you like anything to drink?
1: Yes, I like to have a glass of cola.
2: Can I bring you anything else?
1: No, thank you. But like to have the bill, please.
2: Certainly.
0: That's หนูต่อค่ะบริกรพูดต่อเนาะกี่บาทเอ่ยเงิน That's
2: 180 baht
0: and 80 baht
1: Here you are but I
0: Here you are thank you
1: you very much
2: You will come have a nice day
1: Thank you Sam
0: I to youขอบคุณผู้กล้าทั้งสองคนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราสามารถไปฝึกให้คล่องแคล่วได้มากกว่านี้ถ้าเรามีเวลาเพิ่มเติมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถฝึกพูดได้คล่องแคล่วกว่านี้แน่นอนฉะนั้น thank you very much ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้อ่ะทีนี้เด็กๆจ๋าขอสรุปหน่อยค่ะเวลาที่เราเสนอความช่วยเหลือให้ใครเราพูดว่าอะไรบ้าง Can I help you? ถ้าเราอยากจะสั่งอาหารพูดว่าอะไรได้บ้างคะ I like to have และลงท้ายด้วยคำว่าอะไรถึงจะสุภาพ Please ถ้าเราต้องการอยากจะเรียกเก็บเงินพูดว่าอะไรคะสั้นๆพูดว่าอะไร Bill please หรือ I like to have the bill please ก็ได้แต่ถ้าเด็กๆไปพูดคำว่า check billหรือว่าเช็คบินกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติอาจจะทำไมคะไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนนำวลีที่คุณครูสอนวันนี้ไปใช้ได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ค่ะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะสำหรับแบบประเมินตนเองค่ะจบหน่วยย่อยนี้นะคะประเมินตัวเองว่าตัวเองสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของ keeping yourself cleanการทำร่างกายของเราให้สะอาดนั่นเองนะจ๊ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่7เรื่อง questions with do and does ใบงานที่18เรื่อง vocabulary revision ใบงานที่19เรื่อง questions with do or does ใบงานที่20เรื่อง making a poster ครั้งหน้าเราจะมีการทำโปสเตอร์กันด้วยนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ good manners costs nothing เขาบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่

0: ารยาทดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยสักบาทหนึ่งมารยาทดีเกิดได้จากอะไรจิตใจคำพูดท่าทางของเราอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับบทเรียนที่อยู่ในร้านอาหารคำพูดที่เราใช้ในร้านอาหารล้วนแต่เป็นคำพูดที่ทำไมทั้งนั้นเลยคะสุภาพฉะนั้นอยากให้ฝากนักเรียนเนี่ยใช้คำพูดได้ถูกต้องด้วยอย่างน้อยเวลาเราลงท้ายคำพูดอะไรต้องการขอความช่วยเหลืออะไรคำว่า please สามารถใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เลยนะคะโอเค that is for today
1: class ready
2: Thank you, teacher.
0: Have a nice day. See you again.

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
3: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
1: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
3: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวเพราะวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
2: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
3: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
3: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
1: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
3: ใช่เห็นแล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในซีรีส์รู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านนะครับแล้วก็การเขียนแผนภูมิแท่งใช่มั้ยครับแล้วก็ยังมีการอ่านแล้วก็เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันด้วยนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ครับเรื่องที่เราใช้กราฟเส้นนั่นเองดีไหมครับดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับอยู่ในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลกันก่อนโดยคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้นักเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับทีนี้ครับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลนะครับที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างครับ
2: แผนภูม
1: ินะครับก็ยังมีแผนภูมิอะไรด้วยครับแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่มีข้อมูลใช่ไหมครับที่เป็นสิ่งเดียวกันลักษณะเหมือนกันนะครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเราก็อาจจะใช้การนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับและก็ยังมีการนำ

นอในรูปแบบของตารางมีไหมครับมีนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนั้นที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับก็นี่เลยครับมีแผนภูมิรูปภาพครับตารางครับแล้วก็แผนภูมิแท่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การทบทวนนะครับอ่านแผนภูมิแท่งกันบ้างนี่เลยนะครับคุณครู

0: บรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 2566ครับสำหรับที่มาของข้อมูลนะครับคุณครูก็นำข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองไปอ่านนะครับอ่านแผนภูมิแท่งจากที่คุณครูได้กำหนดให้นักเรียนอย่างถ้าแผนภูมิแท่งนี้ครับถามนักเรียนว่าคุณครูนะครับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยมีจำนวนกี่คนครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ย
1: 13คน
0: มี13คนครับวิทยาศาสตร์ล่ะครับ
1: ม
0: ี
1: 10คน
0: มี10คนสังคมศึกษาครับกี่คนครับ
1: 9
0: คนศิลปะล่ะครับ
1: 5
0: คนสุขศึกษาครับมี3คนใช่ไหมครับถ้าถามนักเรียนต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากทราบว่าคุณครูภาษาไทยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคุณครูวิชาศิลปะกี่คนนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าครับ
1: มากกว
0: ่าทำไมนักเรียนจึงมองว่ามากกว่าครับเพราะว่าความสูงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าความสูงนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีความสูงมากกว่านะครับแล้วก็อ่านดูบนเส้นแสดงจำนวนนะครับก็คุณครูภาษาไทยมี13คนครูศิลปะมี5คนถามว่ามากกว่าเท่าไหร
1: ่
0: กี่คนครับ
1: 8
0: คนแน่มาจากการนำ13ลบด้วย5ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักเรียนอีกทีนึงต่อไปครับไปดูในส่วนของแบบที่2เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับในปี2565ครับในที่มานะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรนั่นเองนักเรียนสังเกตบนเส้นแสดงจำนวนครับเขาใช้หน่วยเป็นอะไรครับ
1: ใช้หน่วย
0: แสนตันเลยนะครับ
2: ดังนั้นตัวเลขที่แสดงบนเส้นแสดงจำนวน
0: นี่นักเรียนสังเกตนะครับ1ในที่นี้เป็น1ตันไหมครับ
1: ไม่
0: ใช่เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1แสนตันนั่นเองถ้าทินครูวงล่ะครับก็คือ6แสนตันดังนั้นถ้าอย่างปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยครับทางเรือเนี่ยส่งออกปริมาณกี่แสนตันครับ7.06แสนตันคิดเป็นกี่ตันใครตอบได้บ้างคิดเป็นกี่ตันครับ
1: 706,000
0: ตันใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วถ้าอย่างเป็น4.2 นะครับถ้าเป็นทางบกมี 4.2 แสนตันคิดเป็นกี่ตันครับ
1: 420,000 ตัน
0: 420,000 ตันใช่ไหมครับ 420,000 ตันทีนี้นักเรียนก็ได้ลองนะครับสังเกตข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในแบบที่2ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับนี่ครับเป็นราคาน้ำมันครับแก๊สโซฮอล95ปริมาณ1ลิตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่10กุมภานะครับ2566ครับก็ได้ระบุในส่วนของที่มาด้วยนะครับท่านครูถามนักเรียนว่าจากแผนภูมิแท่งนี้ครับถามนักเรียนในกลุ่มที่1ตอบคุณครูพร้อมกันได้ไหมครับว่าราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับในวันที่1กุมภาพันธ์ปี66เนี่ยนะครับจากข้อมูลราคาน้ำมันกี่บาทครับ
1: 36.25
0: บาทใช่ไหมครับ 36.25 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์เอาใครตอบได้บ้างยกมือหน่อยคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์ครับเพราะว่าเราเรียนกันแล้วใช่ไหมครับการบอกค่าเงินในรูปอะไรครับการบอกค่าของเงินในรูปทศนิยมตอบดังๆพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
1: 36.25 บาท
0: เก่งมากครับ36.25

0: ต่างๆนั่นเองนะครับแสดงว่านักเรียนก็ได้ใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาเนี่ยมาตอบคำถามได้นะครับถ้าอย่างเป็นวันที่4แล้วครับนี่วันที่4กุมภาพันธ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคากี่บาทครับ 35.65 บาทนั่นเองนะครับนักเรียนก็สังเกตจากปลายนะครับในส่วนปลายข้างบนนะครับบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเป็น 35.65 ครับนี่เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลปริมาณการส่งออกผลไม้ไทยจะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับ1 2หรือ3
1: 2
0: 1 2หรือ3ครับ
1: 2
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับ2ครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าถ้าอยากรู้จำนวนครูโรงเรียนวังไกลกังวลจะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับ1 2หรือ3ครับ
1: 1
0: ใครตอบ1บ้างยกมือหน่อยนักเรียนต้นทางและปลายทางโอ้โหตอบ1กันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ1นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยถ้าถามต่อว่าแล้วกลุ่มสาระใดครับมีครูมากที่สุดและมีกี่คน
2: กล
0: ุ่มสาระภาษาไทยครับมีกี่คนเอ่ยมีจำนวนครูนะครับ13คนนั่นเองนี่นะครับและคำถามอีกคำถามนึงครับถามว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษามีครูกี่คนครับ
2: มีคร
0: ูกี่คนเอ่ยมีครู9คนใช่ไหมครับนี่กลุ่มสาระสังคมศึกษาครับมีจำนวนครู9คนนั่นเองคำถามต่อไปครับถ้าอยากรู้ข้อมูลราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95จะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับแผนภูมิที
1: ่
0: 3นั่นเองนะครับในแบบที่3นั่นเองนี่นะครับวันใดครับที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาต่ำที่สุด
2: ว
0: ัน ที่
2: 8
0: วันที่อะไรเอ่ยวันที่8กุมภาครับราคากี่บาทครับ35.35 บาทถ้านักเรียนสังเกตจากความสูงของแท่งนักเรียนก็พอจะดูได้ใช่ไหมครับว่าวันใดเนี่ยต่ำที่สุดนะครับก็เป็นวันที่8กุมภาพันธ์2566นั่นเองนี่นะครับถามนักเรียนต่อว่าข้อมูลในแผนภูมิใดที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลามีไหมครับที่เกี่ยวข้องกับวันมีไหมเอ่ย
2: ม
0: ีไหมครับแบบใดครับ1 2หรือ3ครับ
1: 3
0: แบบที่3ใช่ไหมครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่อะไรครับ
2: ว
0: ันที่10นั่นเองนี่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในแบบที่3นั่นเองเขาบอกว่านี่นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์เป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลลักษณะนี้ครับเราสามารถเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางที่อยู่ปลายบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ติดกันไปตามลำดับหมายความว่าอย่างไรนะครับนักเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการไหมครับเห็นไหมครับปลายนะครับนี่บนสุดนะครับจุดกึ่งกลางก็คือจุดตรงนี้นะครับสามารถลากส่วนของเส้นตรงเนี่ยเชื่อมจุดไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณครูจะจุดไว้ที่ตรงกลางนะครับทุกแท่งเลยนี่นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเชื่อมจุดนั่นเองนี่แบบนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงต่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ลบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการออกนะครับหมายความว่าอย่างไรจะไม่เอาในส่วนนี้แล้วครับที่เป็นแท่งๆครับเอาแค่จุดกับ
2: ส่
0: วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อกันถูกต้องไหมครับนี่นะครับก็จะออกมาได้เป็นดังนี้ครับนี่เลยนะครับแล้วเราจะเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้นะครับเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองนะครับกราฟเส้นก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับใครเคยเห็นกราฟเส้นมั้งครับเคยเห็นใช่ไหมครับเคยเห็นในการนำเสนอข้อมูลของอะไรบ้างครับนักเรียนเคยเห็นอะไรนะครับ จำนวนน้ำผลไม้ที่ขายได้ในแต่ละปีใช่ไหมครับอาจจะดูนะครับตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2565ใช่ไหมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองก็อาจจะใช้กราฟเส้นได้นะครับท่านเคยเห็นที่กราฟเส้นที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิไหมครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมงเขาก็จะอาจจะมีการดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กี่โมงช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแนวโน้มนะครับในการวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าในตลาดหุ้นนะครับก็มีกราฟเส้นที่สามารถใช้ในการนำเสนอได้นะครับเขาก็จะดูเทรนด์ว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นขาลงนะครับแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ในลำดับต่อไปนั่นเองนี่นะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนนะครับก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการตอบคำถามได้ครับจนครูจะใช้เป็นข้อมูลตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับถามนักเรียนว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2566ครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 1ลิตรเป็นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่10เลยมีช่วงที่น้ำมันเนี่ยราคาลดลงไหมครับมีใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เพิ่มขึ้นด้วยไหมครับมีนะครับนี่ก็ช่วงนี้นะครับก็ลดลงไปนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่มีทั้งลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลดูข้อมูลจากกราฟเส้นเนี่ยจากวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยเหมือนจะเป็นขาลงใช่ไหมครับก็คือดูแนวโน้มนะครับว่าจากวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยลดลงแต่วันที่8จนไปถึงวันที่10เนี่ยราคาน้ำมันนะครับเป็นไงครับเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลในตัวนี้ก็อาจจะไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ในวันต่อๆไปได้สมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะแล้ววันที่11เนี่ยแนวโน้มนะครับแนวโน้มนี่แสดงว่าเป็นสิ่งที่จะคิดว่าจะเกิดมั้ยครับคิดว่าจะเกิดแต่อาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงก็ได้ถูกต้องมั้ยครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มมันก็จะพอที่จะคาดเดาได้ว่าแนวโน้มในวันที่11เอ๊ะน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นขาขึ้นไหมเพราะว่าจากวันที่8 9 10เนี่ยนะครับ8ไป9 9ไป10เนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับวันที่11ก็อาจจะขึ้นก็ได้เขาก็จะใช้ในการประกอบการวิเคราะห์นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนว่าวันใดที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาสูงที่สุดครับและราคาลิตรละกี่บาท
2: วันที่1ตัวนี้ราคา
0: วันที่1กุมภาพันธ์และวันที่อะไรครับมี2วันนะครับจากที่ได้สังเกตนี่นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ราคาน้ำมันนะครับ 36.25 บาทแล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์ก็ 36.25 บาทเช่นเดียวกันครับต่อไปครับคำถามครับวันที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาต่ำที่สุดราคาลิตรละกี่บาทเอ่ย
2: ว
0: ัน
2: ที
0: ่8กุมภาพันธ์เป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับราคากี่บาทครับ
2: 35.35
0: บาทครับนี่ลิตรละ 35.35 บาทต่อไปครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับวันที่1กุมภาพันธ์ปี66กับวันที่4กุมภาพันธ์ปี66ต่างกันกี่บาทครับ
2: ต่างกัน
0: เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับมาดูก่อนว่าในวันที่1กุมภาราคาน้ำมันกี่บาทครับ
2: 36.25 บาท
0: 30เท่าไหร่นะครับ
2: 36.25
0: บาท 36.25 บาทนะครับแล้ว

0: ที่4ล่ะครับ
1: 35.65
0: บาทถ้าเราอยากทราบว่าต่างกันกี่บาทเราก็นำจำนวนใดตั้งครับนำ 36.25 ตั้งแล้วก็ลบด้วย 35.62 ใช่ไหมครับเอาเริ่มลบในหลักอะไรก่อนครับเนี่ยหลักส่วนร้อยใช่ไหมครับเป็น 35.65 ครับถูกต้องหรือยังครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยลบในหลักส่วนร้อยครับลบในหลักส่วนร้อย5ลบด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0เขียน0ในหลักส่วนร้อยครับต่อไปลบในหลักส่วน10 2ลบด้วย6เราก็จะทำการอะไรครับกระจายในหลักหน่วยนะครับตรงนี้ก็เป็น5ครับกระจาย1ในหลักหน่วยนะครับมารวมกับ2ในหลักส่วน10ได้เป็น12ส่วน10ครับนี่ลบในหลักส่วน10ครับ12ลบด้วย6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: เท่ากับ6นะครับแล้วก็ใส่จุด5ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ
1: 0
0: 3ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ0นะครับนี่ดังนั้นก็ตอบเท่าไหร่ครับ 0.60 นั่นเองนะครับหรือ 0.6 ครับนี่เลยนะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล95ครับต่างกัน 0.60 บาทก็คือต่างกันกี่บาทครับ
1: ต่างกัน
0: กี่สตางค์ครับ
1: 60
0: สตางค์นั่นเองนี่นะครับต่างกัน60สตางค์ต่อไปครับคำถามต่อไปครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มขึ้นในช่วงใดครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ช่วงที่8ถึง8
3: ช่วงที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10กุมภาพ
0: ัน
3: ธ์
0: ใช่แล้วครับจากกราฟนะครับกราฟเส้นที่แสดงบนหน้าจอนะครับนักเรียนก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับแล้วถามว่าเพิ่มขึ้นกี่บาทนะครับเราก็นำ 36.25 นะครับซึ่งเป็นของวันที่10เนี่ยลบด้วยอะไรครับวันที่8นั่นเองก็คือ 35.35 นะครับเป็น 0.90 บาทหรือ90สตางค์นั่นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงครับกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งครับโดยตัวแผนภูมิครับใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดนะครับก็คือในส่วนนี้นั่นเองนะครับมีการใช้จุดนะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อจุดนั่นเองนะครับในแต่ละจุดซึ่งแต่ละจุดนะครับจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อสรุปของกราฟเส้นนะครับแล้วก็เขายังบอกอีกว่าข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาเนี่ยเหมาะกับการนำเสนอด้วยกราฟเส้นครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับจะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันตอบคำถามจากกราฟเส้นนะครับที่กำหนดนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลจากกราฟเส้นที่คุณครูกำหนดมาให้นักเรียนก่อนครับถามว่ากราฟเส้นนี้นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
4: จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26ถึง30กันยายนพ.ศ. 2565
0: ครับเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วราชอาณาจักรนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง30กันยายนพ.ศ. 2565ครับนี่นักเรียนจำช่วงในปีที่โควิดระบาดได้ไหมครับ
4: จำได้
0: นะครับทุกคนก็จะต้องเป็นไงครับใส่อะไรครับ ใส่แมสนะครับใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับแล้วก็มีใครที่ต้องไปฉีดวัคซีนมีไหมครับมีไหมเอ่ยโอ้มีกันหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงคุณครูด้วยนะครับจริงๆช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกใช่ไหมครับก็มีไข้หวัดระบาดนะครับก็อาจจะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆนะครับจริงๆนักเรียนช่วงนี้ก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดมาให้ก่อนข้อมูลนี้นะครับมีเป็นข้อมูลที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับก็คือในส่วนที่เป็นเส้นแนวนอนนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการก็คือแสดงวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของวันที่26จนไปถึงวันที่30นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเส้นแนวตั้งครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนนะครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนคนนั่นเองที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตั้งแต่วันที่26กัน26กันยานั้นมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กี่คนครับกี่คนเอ่ย
5: 319
0: คนครับ27กันยาแล้วครับ
5: 351
0: คนครับวันที่28กันยาครับ
5: 811
0: คนวันที่29กันยาเท่าไหร่ครับ637วันที่30กันยาแล้วครับ839คนนั่นเองนี่นะครับและที่มานะครับครูก็ได้นำข้อมูลนี้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับที่มาของข้อมูลบอกอะไรเราครับบอกว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ที่จะศึกษานั้นก็จะได้เป็นไงครับตัดสินใจด้วยว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดถูกต้องไหมถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก็จะมีอยู่4ข้อครับสำหรับข้อที่1ครับวันใดมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุดและจำนวนกี่คนครับข้อที่2ครับช่วงวันใดที่มีการลดจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 และลดลงจำนวนกี่คนครับและข้อที่3ครับช่วงวันใดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากที่สุดและเพิ่มขึ้นเท่าไรครับข้อสุดท้ายครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่26กันยานะครับต่างจากวันที่30กันยาพ.ศ.2565กี่คนนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับโจทย์ลงไปหาคำตอบออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับทีนี้คุณครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวสรวิทย์จะออกมาเฉลยคำตอบให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ดูกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่สรวิทย์ตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับสรวิทย์ครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับออกมาตรงนี้ดีกว่านี่นะครับข้อที่1ครับวันใดมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุดครับวันใดเอ่ย
1: วันที่26กันยายนครับ
0: 26กันยายนนะครับปี65ใช่ไหมครับจากข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดให้นะครับและจำนวนกี่คนครับ
1: 319คนครับ
0: 319คนนั่นเองถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับคำถามต่อไปครับคำถามที่2ช่วงวันใดที่มีการลดจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 และลดลงจำนวนกี่คนครับช่วงใดเอ่ย
1: วันที่28ถึงวันที่29ค่ะ
0: 28ถึงวันที่29ใช่ไหมครับสังเกตดูนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวครูจะวงให้นักเรียนดูครับนี่เห็นไหมครับว่ามีการลดลงครับนี่นะครับและลดลงจำนวนกี่คนครับสรวิทย
1: ์138คน
0: 138คนนะครับได้มาจากการนำ811ครับคือเป็นจำนวนคนในวันที่28กันยายนลบด้วยจำนวนคนที่ติดเชื้อนะครับในวันที่29กันยายนนั่นเองครับคำถามต่อไปครับถามว่าช่วงวันใดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วยและเพิ่มขึ้นเท่าไรตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้คร
0: ับ ตอบได้นะครับช่วงใดเอ่ย
1: ช่วงวันที่27ถึงวันที่28
0: 27ถึงวันที่28นะครับนี่เลยนะครับช่วงนี้ครับและเพิ่มขึ้นเท่าไรครับ
1: 460คนคร
0: ับ 460คนเก่งมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยได้มาจากการนำจำนวนในวันที่28ครับ811คนลบด้วยจำนวนนะครับในวันที่27กันยานะครับก็คือ351คนนะครับอันนี้เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับลบแล้วได้460คำถามสุดท้ายครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่26กันยายนนะครับพ.ศ. 2565ต่างจากวันที่30กันยายนพ.ศ. 2565กี่คนครับสรวิทย
1: ์520คนค่ะ
0: 520คนทำไมจึงเป็น520ครับสรวิทย์ทำอย่างไรครับ
1: นำ839มาลบกับ319ครับ
0: ถูกต้องแล้วนะครับเราก็นำจำนวนใช่ไหมครับก็ดูก่อนว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อวันใดนะครับมากกว่ากันปรากฏว่าวันที่30กันยานะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย839คนแล้วก็วันที่26กันยานะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย319คนนะครับนำ839ตั้งลบด้วย319มีค่าเท่ากับ
1: 520
0: 520นั่นเองนะครับสรวิทย์ตอบถูกต้องหมดทุกข้อเลยไหมครับนักเรียนหมดทุกข้อเลยนะครับแล้วก็คุณครูก็หวังว่านักเรียนคนอื่นๆก็ทำถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหากถ้านักเรียนทำผิดก็สามารถแก้ตามไปได้เลยครับทีนี้ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ

ทีนี้ขอฝากการบ้านครับในแบบฝึกหัดที่ 3.6 ให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านครับนี่นะครับในข้อที่3แบบนี้นักเรียนก็ระวังกันสักนิดนึงนะครับนักเรียนเห็นไหมครับบนเส้นจำนวนหน่วยเป็นอะไรครับเป็นล้านตันนะครับเป็นล้านตันดังนั้นเวลานักเรียนจะนำไปตอบเนี่ยนักเรียนก็ตอบเป็นล้านตันนะครับนะครับถ้าสังเกตจากนี้เห็นไหมครับหรือนักเรียนอาจจะตอบเป็นตันก็ได้แต่นักเรียนก็จะต้องเปลี่ยน 5.28 ล้านตันให้เป็นตันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากไว้ให้กับนักเรียนนะครับ

0: วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียน
1: การอ
0: ่
1: าน
0: กราฟอะไรครับกราฟเส้นนั่นเองนะครับกราฟเส้นนั้นเหมาะกับข้อมูลในลักษณะแบบใดครับกราฟเส้นเหมาะที่จะใช้ในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะใดครับข้อมูลที่ลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มักจะใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะครับนี่เขาบอกว่ากราฟเส้นครับเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดซึ่งจุดแต่ละจุดครับจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาครับและการอ่านกราฟเส้นครับใช้วิธีเทียบตำแหน่งของจุดที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการกับตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนกราฟเส้นกันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่า

0: ในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสะระอื้อภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆนายใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: กระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
1: ดอกไม้ช้างว่าลูก
0: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียก
2: อาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
0: เอ๊ะไม่โทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
1: เพื่อนน้ำลำธารในช้าง
0: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
0: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
2: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะเอาละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมพูดเป็น

0: เป็นลำดับขั้นกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะลองคิดดูสิว่าอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องพูดเป็นลำดับขั้นตอนหรืออะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะมีใครสามารถบอกได้บ้างเอ่ยว่ากิจกรรมหรือว่างานอะไรบ้างที่เราจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนให้นักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่ม1กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทุกกลุ่มกันเลยนะลูกกลุ่ม1ค่ะอ่ะกลุ่ม1อย่างแรกเลยคืออะไรคะ
1: การประดิษฐ์สิ่งของครับ
0: การประดิษฐ์สิ่งของนะคะต่อไปค่ะ
1: การซักผ้าครับ
0: การซักผ้านะคะต่อไปค่ะลูก
1: การพับผ้า

0: การทำอาหารครับ
1: การทำอาหาร
2: การถูพื้นครับ
1: การถูพื้น
3: การผูกเชือกรองเท้าครับ
1: การผูกเชือกรองเท้า
0: การทำไข่ม้วนค่ะ
1: การทำไข่ม้วน
4: การซักรองเท้าค่ะ
1: การซักรองเท้า
5: การทำแพนเค้กค่ะ
1: การทำแพนเค้กอ่ะต่อไปค่ะ
6: การทำขนมค่ะ
1: การทำขนมขนมอะไรลูกไหนลองยกตัวอย่างสิขนมอะไรลูก
6: บัวลอยค่ะ
1: การทำบัวลอยอ่ะหนูล่ะคะ
2: กวาดบ้านครับ
1: การกวาดบ้านต่อไปค่ะลูก
7: การถักเปียค่ะ
1: การถักเปียอ่ะสุดท้ายสุดท้าย
8: การทำแซนด์วิชไส้แฮมครับ
1: การทำแซนด์วิชไส้แฮมนะคะซึ่งหนูได้เรียนรู้จากไหนลูกจากบทเรียนครั้งที
8: ่แล้วครับ
1: จากบทเรียนครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมพูดเป็นลำดับขั้นตอนค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็จะทำตามลำดับขั้นตอนนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดดังนั้นก่อนที่เราจะพูดเราก็จะต้องฝึกก่อนนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้นักเรียนจะต้องออกมาบอกได้นะคะต่อไปข้อ2ค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องออกมานำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการซักผ้าวิธีการล้างมือการล้างจานการรีดผ้าหรือการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนักเรียนจะต้องสามารถออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องพูดตามลำดับขั้นตอนได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนั่นก็คือมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเมื่อมีคนออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะผู้พูดก็จะต้องระมัดระวังนะคะเราจะต้องมีมารยาทในการพูดเราจะไม่ตะคอกเราจะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลนะคะรวมไปถึงเรานะคะควรใช้ภาษาที่สุภาพด้วยในส่วนที่เป็นมารยาทของการฟังและการดูเมื่อมีผู้พูดแล้วก็จะต้องมีผู้ฟังใช่ไหมคะหรือว่าถ้าผู้พูดเนี่ยออกมาพูดแล้วมีสิ่งของมีตัวอย่างเราก็สามารถดูได้ด้วยนะคะดังนั้นมารยาทการฟังและการดูก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการพูดกับขั้นตอนการปฏิบัติงานกันค่ะว่าเป็นอย่างไรการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเป็นการพูดเรื่องหรือประเด็นนะคะที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนานะคะเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรืออาจจะพูดเพื่อนำเสนอทฤษฎีนะคะนำเสนอวิธีการหรือนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้ยกตัวอย่างบทเรียนครั้งที่ผ่านมาที่คุณครูให้นักเรียนออกมานะคะอธิบายวิธีการประดิษฐ์นะคะกล่องใช่ไหมคะกล่องใส่สิ่งของอเนกประสงค์ใช่ไหมลูกหรือกล่องที่ใส่พวกปากกาดินสอต่างๆนักเรียนก็สามารถอธิบายตามลำดับขั้นตอนได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะวิธีนะคะการที่เราจะ

0: นะคะตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะลูกข้อแรกเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะข้อแรกสำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือ1เวลาเราเริ่มพูดเราจะต้องกล่าวนำนะคะเช่นผู้ร่วมงานนะคะอ่ะกล่าวก่อนนะคะเรียนอ่ะเรียนใครหรือสวัสดีถ้านักเรียนอ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอ่ะแล้วก็กล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงอะไรจุดประสงค์เลยหรอเราไม่คิดจะแนะนำตัวก่อนหรออ่ะเมื่อสวัสดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็แนะนำตัวนะคะหลังจากนั้นกล่าวถึงจุดประสงค์ที่เรานะคะออกมาพูดนั่นเองนะคะรวมไปถึงพูดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนะคะถ้ามีที่มาถ้าเราศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆนั้นมาเราก็จะต้องบอกแหล่งข้อมูลบอกแหล่งที่มาด้วยนะคะต่อไปค่ะอย่างที่สองค่ะการที่เราจะออกมาพูดนะคะนักเรียนจะต้องพูดให้ชัดเจนนะคะออกเสียงถูกต้องรอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นรอลิงใช่ไหมใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมคะ
1: ไม่ถูกต้อง
0: คุณครูออกเสียงถูกต้องไหมลูก
1: ไม่ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ไม่ถูกต้องรอเรือต้องเป็นรอเรือส่วนรอลิงต้องเป็นรอลิงนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเสียงดังพอประมาณให้นักเรียนดูจำนวนคนนะคะหรือผู้ฟังว่ามีจำนวนมากเพียงใดนะคะหากมีจำนวน10ถึง20คนนะคะหรืออยู่ในห้องนะคะเป็นบริเวณที่เป็นห้องปิดเราก็สามารถที่จะใช้เสียงของเราเนี่ยพูดได้นะคะแต่ถ้านักเรียนเป็นคนที่เสียงเบาเป็นคนที่พูดเบานะคะแล้วนักเรียนคาดการว่าน้ำเสียงของเรานั้นไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังได้ยินอย่างทั่วถึงนักเรียนก็ควรที่จะหาอะไรลูกหาอุปกรณ์นะคะมาเสริมอาจจะเป็นไมค์เป็นลำโพงหรือเป็นเครื่องขยายเสียงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้ยินชัดเจนและทั่วถึงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้ำเสียงนุ่มนวลน่าฟังนะคะถ้าเรานะคะออกมาพูดนำเสนอแล้วใช้น้ำเสียงที่เป็นโทนเดียวกันทั้งหมดนักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะหลับไหมลูกสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ชิ้นงานซึ่งการประดิษฐ์ชิ้นงานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของจำที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับดิฉันอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเป็นยังไงคะโทนเสียงกับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานนะคะซึ่งชิ้นงานเหล่านี้นะคะเป็นชิ้นงานที่สำคัญสำหรับคุณครูมากเลยค่ะน้ำเสียงแบบใดคะที่น่าฟังมากกว่าลูกแบบที่สองใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราใช้น้ำเสียงนะคะเราก็พยายามดูด้วยนะคะว่าน้ำเสียงของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะลูกนะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะพูดตามลำดับเนื้อหาค่ะหรือลำดับขั้นตอนนะคะหรือลำดับเหตุการณ์นะคะให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดนำเสนอการพูดแสดงความคิดเห็นการพูดแสดงความรู้ รวมไปถึงการเขียนตามลำดับขั้นตอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูมักจะย้ำอยู่เสมอว่าเวลาเราออกมาพูดหรือเวลาเราออกมาเขียนนักเรียนจะต้องร่างก่อนว่าสิ่งใดที่เราควรจะพูดก่อนแล้วสิ่งใดที่เราควรจะพูดทีหลังหรือหากนักเรียนไม่มั่นใจว่าตนเองจะพูดนะคะเรียงตามลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องคุณครูก็มีวิธีการแนะนำนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะเขียนแบบร่างการพูดโดยการจดหัวข้อสำคัญไว้เมื่อนักเรียนจดหัวข้อสำคัญไว้นักเรียนก็จะสามารถพูดนะคะแล้วก็เรียบเรียงตามหัวข้อเหล่านั้นได้ก็จะทำให้การพูดของนักเรียนนั้นพูดเป็นการพูดตามลำดับขั้นตอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะลูกหลังจากที่เรานะคะพูดเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลานักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเราจะต้องดูบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือการนั่งอย่างสำรวมเด็กๆคะลองนั่งอย่างสำรวมดูสิคะหลายๆคนนะคะเท้าของนักเรียนนะคะอาจจะยังไม่แตะพื้นใช่ไหมลูกดังนั้นเวลาเรานั่งเราจะใช้วิธีการนั่งก็คือใช้นั่งแบบครึ่งก้นค่ะเก้าอี้นะคะเราจะนั่งโดยให้เท้าแตะพื้นเก่งมากนะคะนั่งอย่างนี้นั่งตัวตรงนะคะเวลาเรานั่งเราจะเอาขาไขว้กันได้ไหมไขว้กันได้ไหมได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้นะคะหรือเรานั่งไขว้ห้างได้ไหมเรานั่งขัดสมาธิได้ไหมคุณครูขอตัวแทนนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนช่วยเป็นนักเรียนสาธิตให้คุณครูหน่อยนะคะสมมติว่านี่เป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้วิธีการนั่งลูกเวลาเรานั่งเราจะนั่งแค่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเท้าก็อยู่อย่างสบายนะคะหรือว่าเราก็อาจจะเอามือมาประสานกันก็ได้นะคะแล้วก็นั่งหลังตรงนะคะถ้าสมมติว่าหนูลองเอาขาไขว้กันสิลูกถ้าเรานั่งแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นการนั่งที่สำรวมไหมคะสำรวมไหมลูก
1: ไม่
0: หนูลองนั่งขัดสมาธิดูสิลูกนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิค่ะหนูคิดว่าเป็นการนั่งที่สำรวมไหมคะบุคลิกภาพดีไหมลูกหนูลองนั่งกอดเข่าสิลูกกอดเข่าเวลาฟังสำรวมไหมคะไม่สำรวมนะคะดังนั้นเก่งมากค่ะนั่งแบบปกติได้ลูกเดี๋ยวเป็นตัวทดลองให้ครูก่อนนะนั่งก่อนนะลูกนะอย่างแรกเลยนะคะนี่ก็คือเป็นการนั่งนะคะอย่างสำรวมเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าตักหรืออาจจะประสานกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะต้องเป็นผู้ฟังและผู้ดูที่ดีเราจะต้องไม่รบกวนผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการยืนค่ะลูกหนูยืนค่ะยืนเวลาเราออกมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะเวลาเราออกมายืนหน้าชั้นเรียนนะลูกมานี่ออกมายืนหน้าชั้นเรียนเราก็จะยืนขึ้นด้านบนลูกเราก็จะยืนตัวตรงนะคะ แล้วก็อ่ะยืนตัวตรงนะคะแล้วก็ลองยิ้มส่งรอยยิ้มนะคะให้กับผู้ฟังด้วยนะคะถ้าผู้พูดหน้าตาบูดบึ้งมีใครอยากฟังไหมไม่ดังนั้นเวลาเราพูดเราก็จะต้องยิ้มไปด้วยอ่ะนอกจากเราจะเอามือนะคะวางไว้บริเวณข้างลำตัวแล้วเราสามารถที่จะเอามือนะคะมาวางประสานไว้บริเวณแถวแถวสะดือของเรานะคะบริเวณหน้าท้องนะคะลูกแต่ว่าไม่ต้องเกร็งแบบนี้นะลูกไม่ต้องเกร็งแบบนี้นะเราก็วางแบบสบายๆนะคะหรืออาจจะใช้มือของเรานะคะเวลาเราพูดเราก็อาจจะพายมือไปท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินไหมคะได้ทราบไหมลูกก็จะเป็นการทำให้มือของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคะมันดูไม่เกะกะหรือมันดูไม่เกร็งจนเกินไปนะคะหรือหนูลองยืนแล้วย่อข่าข้างหนึ่งย่อข่าข้างหนึ่งย่อข่าข้างหนึ่งแล้วก็กระดิกขาลูก เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางอย่าหัวเราะเพื่อนนะลูกเพราะว่าเมื่อออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วเด็กๆมักจะเจอไหมเจอไหมลูกเจออ่ะหนูลองพูดนี้แล้วก็กระดิกขากระดิกขาต่อไปเอามือล้วงกระเป๋าลูกเอามือล้วงกระเป๋าเวลาเราเอามือล้วงกระเป๋าเช่นนี้บุคลิกภาพดีไหมลูกไม่ดีนะคะเอาเวลาเราพูดเราเอามือเกาหัวตัวเองสิลูกเอามือเกาหัวตัวเองอย่างนี้บุคลิกภาพดีไหมคะหนูยืนบิดไปบิดมาสิลูกยืนบิดไปบิดมาสวัสดีค่ะวันนี้กับผมจะมาอธิบายเรื่องเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมนักเรียนปลายทางเคยเป็นไหมลูกนักเรียนต้นทางสารภาพมาซะดีๆว่าใครเคยเป็นบ้างยกมือนั่นไง ดังนั้นเราจะต้องเอามือลงค่ะดังนั้นเราจะต้องปรับบุคลิกให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้มีความสํารวมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะบุคลิกนั้นสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเรามีบุคลิกที่ดีจะทําให้การพูดของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอ่ะเก่งมากค่ะลูกเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนด้วยค่ะนะคะเวลาเราพูดนะลูกเราจะต้องจํากัดเวลาด้วยนะคะสมมุติว่าเขาให้เวลาในการพูด5นาทีนักเรียนจะต้องบริหารนะคะเวลา5นาทีนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้เราพูดเนื้อหาให้ครบโดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวรวมไปถึงการสรุปเรื่องที่เราพูดเราอาจจะแบ่งเป็นการแนะนำตัว1การพูดเนื้อหาอาจจะเป็น2หรือ3เราอาจจะสรุปแค่1นาทีหรือ2นาทีก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้พูดได้เตรียมมาดังนั้นเราจะต้องบริหารงานและรักษาเวลาที่เราพูดนะคะให้ตามกำหนดเราจะไม่พูดยืดเยื้อวกวนไปมานะคะต่อไปเมื่อพูดจบคุณครูมักจะบอกเด็กๆเสมอไม่ว่าจะเป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นต่างๆเมื่อพูดจบนักเรียนจะกล่าวสวัสดีแล้วเดินกลับไปได้เลยไหมได้เลยไหมลูกเมื่อเราพูดจบเราจะต้องทำอะไรต่อคะ เราจะต้องเปิด

0: าสให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่เราพูดนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเราเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะกล่าวขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือข้อเสนอแนะนะคะหรืออาจจะมีการถามคำถามนะคะก็เป็นการกล่าวขอบคุณนะคะเมื่อได้รับคำชมเชยหรือข้อคิดเห็นจากเรื่องต่างๆนั่นเองและนี่ก็เป็นลำดับขั้นตอนการพูดนะคะการปฏิบัติงานนะลูกนะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็แจกให้นักเรียนมีดังนี้ค่ะ 1. ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะนำใบงานหรือชิ้นงานนั้นมาตรวจและประเมินให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่6นะคะเรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะซึ่งคำชี้แจงนะคะมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่นักเรียนสนใจหรือที่นักเรียนทราบก็ได้ค่ะลูกจากนั้นเขียนแบบร่างการพูดนำเสนอลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเมื่อเขียนแบบร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะฝึกพูดแล้วก็ออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเขียนแบบร่างการพูดนะคะยังไม่เรียบร้อยดังนั้นนะคะคุณครูขอฝากการบ้านนะสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางหาเวลาว่างนะคะแล้วก็นัดนะคะเวลาที่นักเรียนว่างนะคะในการออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกการพูดหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะในส่วนของนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะเขียนแบบร่างให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาตกลงนะคะแล้วก็นัดเวลากันอีกครั้งหนึ่งในการมาพูดนะคะลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานกับคุณครูค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากไว้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นก็คือการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหรือจะร่วมกันอภิปรายนะคะภายในห้องเรียนก็ได้ค่ะแต่สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูก็มีใครวิเศษอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คุณครูนะคะก็ได้จับมานะคะผู้ที่โชคดีนะคะสองท่านนี้จะเป็นคนตอบคำถามนะลูกอ่ะเปิดด้านไหนก่อนดีลูกอ่ะสีเหลืองกับสีเขียวเอาสีอะไร
1: สีเขียว

0: สีเขียวดังกว่านะคะดังนั้นเรามาเปิดสีเขียวกันก่อนนะลูกเออุตายแล้วเป็นผู้หญิงค่ะขึ้นต้นด้วยเลข2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข9ค่ะหมายเลข29ค่ะ
1: จะได้ปฏิบัติขั้นตอนนั้นได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: จะได้ปฏิบัติขั้นตอนนั้นอย่างชัดเจนนะคะอ่ะยกตัวอย่างให้คุณครูหน่อยสิคะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ย
1: การซักผ้าค่ะ
0: การซักผ้าใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวบ่มือให้เพื่อนค่ะต่อไปเรามาดูสีเหลืองกันนะลูกอุ้ยเป็นผู้หญิงอีกเช่นเคยค่ะขึ้นต้นด้วยเลข2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข8ค่ะหมายเลขที่28ค่ะ
1: สามารถปฏิบัติงานได้ตามลำดับแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราพูดตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะก็จะทำให้เรานั้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะอ่ะคุณครูก็อยากจะขออัดเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะคุณครูอยากจะขอฝากนะคะการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรนะคะก็คือมีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการจะทำตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะการที่เราพูดตามลำดับขั้นตอนนะคะโดยที่ไม่พูดจาวกวนก็จะทำให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่7เรื่องการใช้พจนานุกรม 2. ใบงานที่7เรื่องการใช้พจนานุกรมซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนนะคะ1ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือบทเรียนครั้งถัดไปนะคะหากนักเรียนคนใดนะคะมีพจนานุกรมนะคะให้นักเรียนนะคะนำมาด้วยนะคะในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆัง

0: ซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำตะลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทาง

0: เด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมผู้ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
2: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
0: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
0: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง

0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
1: เยี่ยมเลยครับปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
2: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
1: สมพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณปู
3: ่ DLTV
4: และต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
4: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับคุณครู
4: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
4: ไว้พบกันใหม
1: ่นะ
4: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
4: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
5: น้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์ จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตา

และนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เฮ้อเหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นบุแต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: อ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกัน

0: เขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก
4: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

านสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสานมือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนนี่ค่ะ
2: โอ้โหก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้โกลเด้นบัตเทิลมาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปูเตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
2: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
2: ค
1: ะก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
2: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
2: ตรงนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
2: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้นะมีไทยอยู่ในสายตาแต่น้องเนเน่พอดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Got Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช
2: ่ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช่
2: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
2: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไปแบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to

0: The America Got Talent State Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Got Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน้องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ 700,000 กว่า
1: และคนที่โหวตเนี่ย
0: ค
1: ือต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นนะเงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกได้ว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
0: โอ้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อจับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับ โอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
0: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคุณบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
0: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือแล้วทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
0: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค
0: ่
1: ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันไงพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บอมเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
0: แล้วที่นี่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
1: ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภาคภาคดิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได
1: ้
0: พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
0: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
0: ก็ซ้อนอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างกันสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพะเนียนช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ย

0: ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพะยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามดาวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: กับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับฉะเชิงเทราและนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนะนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
3: ฝนผ่านครับ
1: ฝน
3: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ

0: ที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่มิลลิเมตรคะ
1: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสักแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
2: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสัก

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องก็จบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: กาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากา

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุจริญนะคะในวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของเทอมที่1นั่นเองนะคะเราจะอยู่หน่วยที่6นั่นเองนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวนักเรียนเองนะคะแต่นักเรียนก็ต้องเรียนรู้นะคะเพื่อเราเนี่ยจะได้นำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปต่อยอดในอนาคตนั่นเองนะคะในที่นี้และสิ่งที่เรานะคะจะเรียนในวันนี้เลยนะคะจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1. อธิบายโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2. จำแนกประเภทและโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้และ 3. เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีการแบ่งประเภทอยู่นะคะเราก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆทุกคนเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในพื้นที่ของนักเรียนมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบใดบ้างนักเรียนเคยเห็นการปกครองในชุมชนของเราไหมในท้องถิ่นของเราเคยพบเจอไหมเคยพบเจอไหมคะหนูเด็กๆเคยเห็นอบต.ไหมที่เด็กๆเคยเรียกกันรู้จักเทศบาลไหมลูกรู้จักไหมคะรู้จักเทศบาลใช่ไหมคะวันนี้เป็นคำถามชวนคิดที่เด็กๆเนี่ยอาจจะยังนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าในชุมชนของเราหรือในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ของเราเนี่ยมีนะคะมีการปกครองแบบท้องถิ่นแบบใดบ้าง

นะคะดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะที่เด็กๆ เรียกคำว่าอบต.เคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินนะคะแล้วเด็กๆรู้จักชื่อเต็มไหมลูกรู้จักไหมมีคนพยักหน้ารู้จักชื่อเต็มนะคะชื่อเต็มนะคะมีชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะต่อมานะคะที่ครูนำตัวอย่างมาตัวอย่างต่อมานะคะก็คือเทศบาลเมืองนะคะอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่นะคะในพื้นที่ของหัวหินนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมา

ะคะเรามาดูความหมายกันนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงรูปแบบการปกครองเกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของท้องถิ่นนั่นเองนะคะภายใต้นะคะองค์กรภารกิจและการตัดสินใจของประชาชนโดยนะคะมีกฎหมายนะคะให้อำนาจในการดำเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะที่จำเป็นบางอย่างนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องดูขอบเขตด้วยมีกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะเราไม่สามารถนะคะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะการบริหารราชการนะคะการบริหารราชการของแผ่นดินไทยของเราเลยนะคะจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกคืออะไรบ้างนะคะก็คือการบริหารราชการส่วนกลางที่แบ่งกันนะคะต่อมาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะและสุดท้ายการบริหารส่วนท้องถิ่นนั่นเองอ่ะคุณครูได้แบ่งออกเป็นเช่นนี้ให้เด็กๆ ดูนะคะอันนี้คือการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะอ่ะนี่ครูน้ำได้แบ่งมาแล้ว1เลยคือการบริหารส่วนราชการนะคะส่วนกลางนะคะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและสุดท้ายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างกันนะคะว่ามันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างอ่ะเด็กๆบางคนจดบันทึกนะคะก็สามารถจดบันทึกได้นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถจดบันทึกได้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการแบ่งการปกครองนะคะเป็นส่วนๆนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะดูกันว่ามันเหมือนกันบ้างไหมนะคะอย่างแรกเลยดูหัวข้อนะคะเด็กๆการบริหารราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเป็นการปกครองแบบรวมอำนาจที่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลางเช่นการบริหารในรูปแบบกระทรวงทบวงกรมต่างๆแสดงว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคมีการทำอะไรเหมือนกันลูกมีการทำอะไรเหมือนกันมีการรวมอำนาจเหมือนกันนะคะในการดูแลในการปกครองนะคะแสดงว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะดูแลร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นการบริหารนะคะราชการส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ไปแล้ว1 2นะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นการปกครองที่รัฐกระจายอำนาจการปกครองให้ชุมชนและท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะด้วยตนเองทีนี้รัฐเริ่มมีการกระจายงานให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาดูกันว่าเมื่อรัฐกระจายงานนะคะเข้ามาสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะมีการแบ่งโครงสร้างการปกครองอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งจากราษฎรในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะผู้ที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นเนี่ยมาจากไหนคะเหมือนเราต้องการหัวหน้าห้องมาจากไหนลูกมาจากการเลือกตั้งนะคะก็เหมือนกันเลยผู้บริหารท้องถิ่นก็มาจากการทำอะไรลูกการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเรามาดูกันว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่5ประเภทนะคะจะได้แก่อะไรบ้างนะ1เลยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เด็กๆจะเรียกว่าอบจ.นะคะต่อมานะคะเทศบาลนะคะเทศบาลนะข้อที่3องค์การบริหารส่วนตำบล
นะคะหรือตัวย่อที่เรียกว่าอปต.

นะคะต่อมาข้อที่4กรุงเทพมหานครนะคะข้อที่4แล้วนะลูกต่อมาข้อที่5เมืองพัทยานะคะอันนี้คือ5ประเภทเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า5ประเภทนี้จะมีการแบ่งทั่วไปนะคะต่อมา2เทศบาลเห็นไหมเอ่ยสามารถเขียนได้เลยเด็กๆ เปิดสมุดเขียนของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราได้2แล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะ1คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด2คือเทศบาลนะคะและ3นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตอนนี้เราอยู่ฝั่งเดียวนะคะเราอยู่การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะซึ่งนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้สำหรับทั่วไปนะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสีเหลืองๆนะลูกนะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครนะคะและเมืองพัทยานั่นเองนะคะอันนี้คือโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือการปกครองแบบทั่วไปและการปกครองแบบรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะมีอยู่2อย่างนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนะคะบันทึกข้อมูลได้นะคะในโครงสร้างนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้และก็ได้ทำกิจกรรมนะคะในคาบนี้และคาบต่อๆไปได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะให้เวลาสัก2นาทีพอไหมพอนะคะ2นาทีเดี๋ยวคุณครูให้เวลา2นาทีสำหรับเด็กๆบางคนนะคะใช้บันทึกนะคะเด็กๆบางคนจะมีการบันทึกนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเพื่อต่อยอดใช้ในคาบต่อๆไปได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็เห็นแล้วว่ามีการแบ่งการปกครองอยู่เป็น2ประเภทนะคะแล้วทั้ง2ประเภทนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะหรือองค์กรต่างๆอยู่นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาเริ่มกันที่คำถามก่อนเลยนะคะข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ1อำเภอ2เทศบาล3กรุงเทพมหานคร4องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ใครตอบข้อ1บ้างยกมือใครตอบว่าข้อ1ไม่ใช่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะลูกนะข้อ1เยอะมากเอามือลงนะคะต่อมาใครตอบข้อที่2เทศบาลมีไหมคะไม่มีต่อมาข้อที่3ใครตอบข้อที่3กรุงเทพมหานครเอามือลงนะคะต่อมาข้อที่4ใครตอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี1คนนะคะข้อที่ไม่มีคนตอบเลยคือข้อที่เท่าไหร่ข้อที่2เทศบาลเด็กๆมาดูคําถามใหม่คําถามถามว่าข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีคําตอบที่หลากหลายมากเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะคําตอบนั้นก็คือข้อที่1อำเภอไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นนะลูกนะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการที่เราแบ่งออกเป็นรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษตามโครงสร้างที่เราได้วาดลงเมื่อกี้นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เรียกว่าอบจ.นั่นเองนะคะเราจะเริ่มโครงสร้างแรกกันนะคะโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัตินะคะและโครงสร้างฝ่ายบริหารนักเรียนดูนะคะเมื่อมีองค์การนะคะปกครองเกี่ยวกับจังหวัดเกิดขึ้นเด็กๆดูนะคะในมุมสีเขียวในกรอบสีเขียวเด็กๆดูจอนะคะจะมีการแบ่งงานมีการแบ่งฝ่ายอยู่นะคะก็คือฝ่ายบริหารขอโทษค่ะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติ

0: บัญญัติเนี่ยจะได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะส่วนฝ่ายบริหารจะได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทุกการแบ่งนะคะจะมีแบ่ง2ประเภทเลยนะคะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนักเรียนจำง่ายๆเลยฝ่ายนิติบัญญัติจะเกี่ยวข้องกับสภาส่วนฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นนายกนะคะนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะทำอะไรนะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารฝ่ายอะไรลูกฝ่ายนิติบัญญัตินะลูกนะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินี่ไงได้บอกไว้แล้วนะคะคือออกข้อบัญญัตินะคะมาบังคับใช้ในเขตนะคะขององค์การปกครองนะคะที่จังหวัดนะคะก็คือมีการใช้นะคะบริเวณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกำกับดูแลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะคะแสดงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะคะต่อมานะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกคือฝ่ายไหนลูกนิติบัญญัติหรือบริหาร
1: ฝ่ายบริหาร
0: นะคะอ่ะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกันนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารนะคะประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนมากน้อยตามสัดส่วนของจำนวนประชาชนนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นรู้แล้วว่านายกได้มาอย่างไรนะคะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะอันนี้คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษลูกรูปแบบไหนฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการปกครองรูปแบบทั่วไปหรือพิเศษลูกแบบทั่วไปนะคะต่อมาเทศบาลเป็นการปกครองแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษทั่วไปนั่นเองนะคะเทศบาลนะคะจะมีการแบ่งออกอยู่เป็นทั้งหมด3เทศบาลนะคะ1เลยคือเทศบาลนคร2คือเทศบาลเมืองนะคะและ3คือเทศบาลตำบลนั่นเองนะคะเทศบาลจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะลูกนะได้แก่เทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลนะคะแต่ที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยกันมากที่สุดเลยคือเทศบาลเมืองเคยได้ยินไหมลูกเทศบาลเมืองหัวหินที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเรียนเรานะคะอันนี้เด็กๆได้รู้จักแล้วนะคะจะแบ่งออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะเทศบาลเนี่ยมีการแบ่งฝ่ายเป็นทั้ง2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะจะดูกันว่ามีฝ่ายอะไรบ้างเทศบาลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเหมือนเดิมก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะคะเด็กๆดูนะคะและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาเทศบาลนะคะฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาเทศบาลส่วนฝ่ายบริหารได้แก่นายกเทศมนตรีนะคะในการดูแลเทศบาลนั้นๆนะคะแล้วแบ่งออกเป็น2ฝ่ายซึ่งเหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รู้แบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนกันไหมเหมือนกันนั่นเองนะคะเด็กๆดูนะแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันขึ้นเขาว่าสภาเหมือนกันแต่อันนี้คือสภาเทศบาลฝ่ายนิติบัญญัตินะคะต่อมาขึ้นคำว่านายกเหมือนกันนะคะแต่เป็นนายกเทศมนตรีนะลูกนะของฝ่ายบริหารเทศบาลนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาจากไหน

0: ได้อย่างไรกันดีกว่ามาดูเลยนะคะ1เทศบาลนะคะเทศบาลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลสภาเทศบาลนะคะประกอบด้วยสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาลนั้นๆแสดงว่าประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในเทศบาลก็สามารถเลือกตั้งได้นะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกข้อบัญญัตินะคะของเทศบาลบังคับใช้ในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้นและตรวจสอบทำงานของฝ่ายบริหารนะคะเมื่อเราอยู่ในเขตเทศบาลนะคะเทศบาลก็จะมีการปกครองของเขาอยู่นั่นเองนะคะคนที่อยู่ในเทศบาลก็จะต้องมีการเคารพนะคะกฎของเทศบาลในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเทศบาลเนี่ยก็มีข้อบังคับข้อกำกับต่างๆอยู่นั่นเองนะคะต่อมานายกเทศมนตรีนะคะนายกเทศมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารคะฝ่ายไหนลูกฝ่ายบริหารนะคะนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารนะคะกิจการของเทศบาลด้วยนั่นเองนะปกครองรูปแบบทั่วไปหรือว่ารูปแบบพิเศษคะรูปแบบไหนเอ่ยรูปแบบทั่วไปนะคะคุณครูจะคอยย้ำเตือนนะคะเรามาดูกันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเช่นเดิมนะคะฝ่ายแรกคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อมาฝ่ายบริหารจะได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะหรือไม่นะเรามาดูการข้อที่1เลยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะซึ่งสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะโดยมาจากประชาชนทำหน้าที่ออกข้อบังคับตำบล นะคะซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ใช้ในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลและนะคะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากไหนเหมือนกันมาจากไหนลูกมาจากการเลือกตั้งนะคะต่อมาเราจะมาดูในหัวข้อที่2นะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะซึ่งนะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะมีเจ้าพนักงานอบต.นะคะเป็นผู้รับนโยบายมติคำสั่งและข้อเสนอต่างๆจากสภาอบต.และนะคะกรรมการบริหารอบต.มาปฏิบัตินั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าการที่เราเนี่ยนะคะจะได้ไม่ว่าจะเป็นสภาหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็มาจากการเลือกตั้งนะคะของประชาชนที่อยู่ในเขตนะคะองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นๆด้วยนั่นเองนะคะไม่สามารถเลือกข้ามกันได้นะคะก่อนที่เรานะคะจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคะคุณครูอยากจะถามย้ำเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองในรูปแบบทั่วไปไปแล้วนะคะคุณน้ำอยากจะทราบว่าการปกครองในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะสามารถยืนตอบได้เลยค่ะขอเพียง1คำตอบค่ะยืนได้เลยค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเราได้มาแล้ว1คำตอบจากเพื่อนกลุ่มที่5นะคะการปกครองในรูปแบบทั่วไปได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเราจะชอบเรียกตัวย่อว่าอบจ.นั่นเองนะคะต่อมาขออีก1

0: หนึ่งคำตอบยังไม่หมดใช่ไหมลูกอีกหนึ่งคำตอบกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: เทศบาลค่ะ
0: เทศบาลใช่ไหมคะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนใช่นะคะอ่ะเราได้สองคำตอบแล้วนะคะต่อมาขอกลุ่มที่สองบ้างได้ไหมนะอ่ะกลุ่มที่สองค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ
0: องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะแสดงว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ะจำไว้นะคะต่อมาเทศบาลนะคะและสุดท้ายก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะอันนี้คือการปกครองแบบทั่วไปต่อมากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษ
2: รูปแบบพิเศษ
0: รูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะคะฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะกรุงเทพไม่มีไม่มีนายกนะลูกนะในการบริหารรูปแบบพิเศษนะคะจะใช้คำว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะไม่มีคำว่าจังหวัดเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยเด็กๆถ้าเด็กๆสังเกตคุณครูจะไม่เขียนคำว่าจังหวัดนะคะแค่เขียนคำว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะเรารู้แล้วนะคะว่ามีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝ่ายต่อมานะคะเราจะมาดูในข้อที่1เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครนะคะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อบังคับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการเลือกตั้งนะคะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราจะเข้าไปเลือกตั้งในกรุงเทพได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องมีชื่อมีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะเราถึงจะมีการเลือกตั้งได้นั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะจะเกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าในการบริหารกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะหรือฝ่ายสภานะคะก็มาจากการเลือกตั้งประชาชนเช่นเดียวกันนะคะต่อมาการบริหารนะคะการปกครองสุดท้ายเกี่ยวกับเมืองพัทยาเมืองพัทยาเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษคะรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเช่นเดียวกันเลยนะคะคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะได้แก่สภาเมืองพัทยานะคะต่อมาฝ่ายบริหารจะได้แก่นายกเมืองพัทยานั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยจะมีความแตกต่างกันที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวทางฝั่งบริหารนะคะที่เป็นผู้ว่านะคะราชการกรุงเทพมหานครนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูกันนะคะว่าข้อที่1สภาเมืองพัทยานะคะก็ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะโดยขอโทษค่ะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกข้อบัญญัตินะคะเมืองพัทยาเพื่อบังคับใช้ในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูฝ่ายบริหารดีกว่าฝ่ายบริหารก็จะได้แก่นายกเมืองพัทยานะคะก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่นะคะหัวหน้าบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบรูปแบบทั่วไปรูปแบบพิเศษนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดเลยนะคะโดยการใช้การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะข้อใดคือฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำได้ไหมจำได้มีคนพยักหน้า1สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด2สภาเทศบาล3สภาเมืองพัทยา4สภาองค์การบริหารส่วนตำบลใครเลือกข้อที่1บ้างข้อที่1องค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะลูกเลือกเกือบทั้งห้องเลยเอามือลงนะคะต่อมาข้อที่2ใครเลือกข้อที่2บ้างมีไหมเอ่ยสภาเทศบาลมีไหมคะไม่มีต่อมาข้อที่3ใครเลือกสภาเมืองพัทยามีไหมคะไม่มีเลยและสุดท้ายใครเลือกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างก็ไม่มีเช่นเดียวกันคำตอบนั้นก็คือนะคะข้อที่1นะคะฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะแล้วถ้าฝ่ายบริหารคือใครล่ะคะของจังหวัดคือใครลูกใครตอบคุณครูได้บ้างฝ่ายบริหารคือใครฝ่ายบริหารคือใครในองค์การบริหารส่วนจังหวัดใครตอบคุณครูได้บ้างใครลูกใครลูกขอ1คําตอบยืนตอบเลยไหนลองตอบดูซิหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วแล้วถ้าเป็นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล่ะคือใคร1คนเลยค่ะ
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าเป็นฝ่ายบริหารนะคะขององค์การปกครองส่วนจังหวัดก็จะเป็นนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะยังไม่หมดนะคะเรามาดูคำถามที่2ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น2จัดหาอาหารให้คนในชุมชนรับประทาน3นะคะเรียกเก็บภาษีทั้งบุคคลที่มีรายได้และไม่มีรายได้4รับแจ้งความให้กับคนในชุมชนแก่ตำรวจใครตอบข้อ1บ้างใครตอบข้อ1รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่นใครตอบข้อ1ยกมือข้อ1ข้อ1จำนวนมากเอามือลงต่อมาข้อที่2ใครตอบข้อที่2บ้างจัดหาอาหารให้คนในชุมชนรับประทานข้อนี้ไม่มีนะคะต่อมาข้อที่3ใครตอบข้อที่3เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีทั้งบุคคลที่มีรายได้และไม่มีรายได้มีไม่เอ่ยไม่มีต่อมาข้อที่4ใครตอบข้อที่4เกี่ยวกับรับแจ้งความให้กับคนในชุมชนแก่ตำรวจใครตอบข้อ4บ้างมี1คนนะคะเอามือลงนะคะส่วนมากเด็กๆจะตอบในข้อที่1มากที่สุดเลยเรามาดูคำตอบกันนะคะข้อนี้ตอบเป็นข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่1นั่นเองนะคะก็มีการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นดูแลความสงบต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ตอบคำถามไปแล้ววันนี้ในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตากันนะคะอันนี้คือใบงานที่1เด็กๆนะคะภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบงานที่1ของหน่วยที่6เจอหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วมีทั้งหมดกี่หน้าลูกมีทั้งหมด2หน้านั่นเองนะคะมีทั้งหมด2หน้าใครยังไม่เจอบ้างหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ใบงานที่1ใบงานแรกเลยนะคะของหน่วยนี้นะ เรามาดูกันนะคะคุณครูบอกว่าให้เขียนโครงสร้างการปกครองใช่ไหมลูกโครงสร้างการปกครองแบ่งออกเป็นกี่โครงสร้างคะกี่โครงสร้างคะ2โครงสร้างได้แก่โครงสร้างการปกครองในรูปแบบไหนลูกแบบทั่วไปและการปกครองในรูปแบบในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะถ้านักเรียนคนใดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถนะคะตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้นะคะเด็กๆดูนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะที่เด็กๆ เขียนเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทั่วไปหรือในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะที่อยู่บนจอนี้ก็คือจะเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปนั่นเองนะคะก็จะได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะต่อมาจะเกี่ยวกับการปกครองนะคะส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะก็จะมีการแบ่งเป็นทั้ง2ฝ่ายก็ได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำการตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้แต่ละท้องมีอิสระในการบริหารจัดการงานบริหารสาธารณะด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่2เรื่องอำนาจหน้าที่ของการขอโทษค่ะเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ ก็ได้รู้จักโครงสร้างนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะที่แบ่งออกเป็น2โครงสร้างนั่นเองนะคะและ2โครงสร้างนั้นนะคะก็ได้แบ่งแยกย่อยไว้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

0: ภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan, Miss Si Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองค่ะ Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Are you ready?Our topic for today is eating out.
1: Eating out.
0: Do you know this word eating? What does it mean? Eating แปลว่าอะไรคะ รับประทาน รับประทานอาหารที่ไหนคะ Look at the pictures. นอกบ้านใช่ไหมคะการรับประทานอาหารนอกบ้านทีนี้คุณนกมีคำถามอยากจะถามทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านของเด็กๆคำถามแรกค่ะ The first question Do you like eating out? Do you like eating out? ไหนใครชอบรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างคุณชอบรับประทานอาหารนอกบ้านไหมนักเรียนหลายคนเลยนะคะชอบรับประทานอาหารนอกบ้านทำไมคะ Why? Can anyone give reasons? ใครบอกคุณนกได้บ้างเพราะอะไร You can answer in Thai ค่ะใครก็ได้แมนยูไหนคะมันยูบอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไหนใครมีคำตอบอื่นอีกไหมทำไมเด็กๆถึงชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน
2: ข้าวอร่อย
0: อาหารอร่อยนั่นเองรสชาติอร่อยแต่ที่บ้านเราก็อร่อยใช่ไหมใช่นะคะแต่อาจจะมีอาหารที่หลากหลายกว่าเนาะโอเค question number 2 how many times do you eat out each weekนักเรียนคิดว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนักเรียนจะรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยประมาณกี่ครั้ง
2: 2
0: ครั้ง twice กี่ครั้งเอ่ย
2: 3
0: times 3ครั้ง3 times ส่วนมากก็คือ2ถึง3ครั้งบางคน once 1ครั้งใช่ไหมคะโอเค next question who do you usually go with when you eat outเด็กๆไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับใครคะโดยปกติแล้ว
2: Family
0: your family your parents ไหนมีใครไปกับบุคคลอื่นบ้างในสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ Sisters ใครคะ
2: Grandmother
0: โอเคแสดงว่าเวลาเด็กๆไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่ไปด้วยใช่ไหมคะโอเคทีนี้คุณนกก็ได้ทราบเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านชื่ออาหารในเมนูได้เพราะว่าวันนี้คุณนกจะมีเมนูให้เด็กๆนะคะถัดไปนักเรียนจะต้องฟังและเติมประโยคบทสนทนาให้ถูกต้องและอย่างสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องมีการสร้างหรือว่าพูดบทสนทนาด้วยนั่นเองเกี่ยวกับการสั่งอาหารฉะนั้นวันนี้เราย้ายเด็กๆทุกคนค่ะไปที่ร้านอาหารด้วยกันนะคะมาทีนี้เราลองมาดูค่ะอย่างแรกเมื่อเราไปร้านอาหารสิ่งที่เราจะเจอมันอย่างแรกเลยคือเมนูใช่ไหมคะเมนูอาหารทีนี้ถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเมนูอาหารแน่นอนจะไม่ใช่ภาษาไทยจริงไหมคะ

0: คะทีนี้คุณนกเอาเมนูมาทางต่างชาติเนี่ยหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยเวลาที่เขารับประทานอาหารนะคะเขาจะมีเมนูแรกค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามนะ starter
1: starters
0: ใครทราบบ้างเมนู starter คือเมนูอะไรหรืออีกหนึ่งคำเนี่ยเราสามารถเรียกว่า appetizer ก็ได้คือเมนูอาหารที่เรียกน้ำย่อยเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยก็คือเมนูที่ทำไมเสิร์ฟในปริมาณที่ไม่มากนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วก่อนให้เรารู้สึกอยากอาหารจานหลักต่อไปดูสิว่าวันนี้คุณนกเสนอเมนูเรียกน้ำย่อยอะไรบ้างคุณนกมีไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังนะคะเมื่อนักเรียนได้ยินผู้ชายคนนี้อ่านออกเสียงให้เด็กๆพูดตามได้เลยเข้าใจไหมคะในแต่ละคำนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างนะเมนูสตาร์เตอร์แรกค่ะคือซุปจะ

0: Chicken soup.
1: Chicken soup.
0: Mushroom soup.
1: Mushroom soup.
0: Vegetable soup.
1: Vegetable soup.
2: อันนี้คือเมนูซุปนั่นเองนะคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะมีซุปอะไรบ้างที่เรียนอ่านไป
1: ซ
2: ุ
1: ปไก
2: ่ซุปอะไรซุปเห็ดแล้วก็ซุปอะไรเอ่ยซ
1: ุ
2: ปผักโอเค very good ถัดไปค่ะ bread and salad เป็นประเภทของขนมปังแล้วก็สลัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเค listen carefully
0: garlic bread
1: shrimp and fresh fruit salad
0: chicken salad
2: chicken salad อ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรก garlic bread ขนมปังอะไรเอ่ย
1: ขนมป
2: ังกระเทียมไหนใครเคยรับประทานขนมปังกระเทียมถัดไปค่ะ shrimp and fresh fruit salad คืออะไรคะสลัดอะไรคะสลัดกุ้งและผลไม้สดนั่นเองถัดไป chicken salad คือสลัดไก่นั่นเองถัดไปค่ะเมนูถัดไปเราจะมาดูกันที่เมนคอร์สเมนคอร์สคืออาหารจานหลักแล้วเป็นอาหารที่เรารับประทานแล้วเรารู้สึกอิ่มแล้วถัดจากเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกคือแซนด์วิชเชสฉะนั้นฟังดีๆนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้าง
0: Ham and cheese sandwiches
1: Ham
2: and cheese sandwiches
0: Tuna and egg salad sandwiches.
2: Tuna and egg salad sandwiches. ไหนมีแซนด์วิชอะไรบ้าง อย่างแรก แซนด์วิชแฮมและชีส อย่างที่สองล่ะคะ แซนด์วิชสลัดทูน่าแล้วก็ไข่นั่นเองนะคะ ถัดไปคิดว่าเด็กๆหลายคนชอบสิ่งนี้เลยคืออะไรคะ พิซซ่า เดี๋ยวเราลองดูว่าในเมนูของเรามีพิซซ่าอะไรบ้าง
3: Seafood pizza.
2: Seafood pizza.
3: Chicken and pork pizza.
2: Chicken and pork pizza.
3: Vegetarian pizza.
2: Vegetarian pizza.
3: Ham, cheese and pineapple pizza.
2: Ham, cheese and pineapple pizza. ในนี้มีพิซซ่าหน้าไหนที่เด็กๆชอบรับประทานบ้าง
1: Seafood.
2: Seafood. เรามาดูค่ะ Seafood pizza คืออะไรคะพิซซ่าที่เป็นหน้าทะเลนั่นเอง Chicken and Pork Pizza คืออะไรเอ่ย
1: เป็น
2: เนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูนั่นเองนะคะถัดไปสิ่งนี้ Vegetarian Pizza คืออะไรเอ่ยหน้าผักหรือพิซซ่าสำหรับคนที่รับประทานมังสวิรัตินั่นเองมีหลายคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เราเขาจะสั่ง Vegetarian Pizza นั่นเองนะคะถัดไป Ham Cheese and Pineapple Pizzaพิซซ่าหน้าอะไรคะหน้าแฮมชีสแล้วก็อะไรเอ่ยพายาโพสับปะรดไหนใครชอบซีฟู้ดพิซซ่าชิคเก้นแอนด์พอร์กพิซซ่าเวเจเทเรียนพิซซ่ามังสวิรัติแสดงว่าลูกแก้วชอบรับประทานผักใช่ไหมเยี่ยมมากเลยแฮมชีสแอนด์พายาโพพิซซ่าคิดว่าหน้านี้น่าจะเป็นพิซซ่าหน้าโปรดของเด็กๆเลยใช่ไหมคะถัดไปมีแซนด์วิชแล้วนะมีพิซซ่าลองดูอีกสิคะเมนคอร์สของเรามีอะไรอีกหนึ่งอย่างเบอร์เกอร์ Do you like burger
1: Yes
2: ทีนี้เรามาดูมีเบอร์เกอร์อะไรบ้าง
0: Cheeseburger
2: Beef burger มีเบอร์เกอร์อะไรบ้างคะเบอร์เกอร์ชีสกับเบอร์เกอร์เนื้อวัวใช่ไหมคะไหนใครชอบเบอร์เกอร์บ้างมีต่างจากนี้ไหมเบอร์เกอร์ที่หนูชอบ
1: ม
2: ีเบอร์เกอร์อะไรเอ่ยเบอร์เกอร์ไก่ chicken burger เบอร์เกอร์ปลาใครชอบ fish burger ใช่ไหมคะถัดไปมีเมนคอร์สแล้วมีอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็ต้องมีสิ่งนี้ค่ะ drinks คืออะไรเอ่ย
1: น
2: ้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองดูซิเมนูของเรามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะ cold drinks เครื่องดื่มที่เป็นประเภทอะไรเอ่ย cold เย็นดูซิมีอะไรบ้าง
0: orange juice
2: orange juice
0: apple juice
2: apple juice.

0: Lemon tea.
1: Lemon tea. And the last one.
0: Mineral water.
1: Mineral water. ฉะนั้นมีน้ำอะไรบ้างคะน้ำส้มน้ำอะไรคะแอปเปิลน้ำเลมอนทีคือน้ำอะไรคะชามะนาวและสุดท้ายมินเนอรัลวอเตอร์นั่นคือน้ำเปล่านั่นเองนะคะถัดไปมีอะไรอีกสิ่งนี้เด็กๆชอบแน่เลยเราเรียกว่าซอฟต์ดริงส์
2: ซอฟต์ดริง
1: ส์อ่ะคิดว่านักเรียน
3: โคลา
1: อ่านตามได้เลยโคลาไหนใครชอบกินบ้างโคลาคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มโปรดของเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะแต่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารมาแล้วรับประทานหรือว่าดื่มเยอะๆดีไหมไม่ดีนะอ่ะเพื่อให้ครบอย่างสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ dessert
2: dessert
1: อ่ะคำนี้คืออะไรคะขนมหวานหรือว่าของหวานนั่นเองดูซิมีอะไรบ้าง
0: vanilla ice cream
1: vanilla ice cream
0: Chocolate ice cream.
1: Chocolate ice cream.
0: Banana pancake.
1: Banana pancake. ไหน3อย่างนี้ใครชอบรับประทานอะไรบ้าง แสดงว่าไอศกรีมนี่อยู่ในใจเด็กๆ เลยใช่ไหมคะไหนใครชอบรับประทานหรือว่าชอบรับประทานไอศกรีมรสชาติอื่นรสชาติอะไรคะBlueberry, strawberry, mint chocolate. ให้เด็กๆนะคะช่วยสแกนเมนูราคาหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมนูนั่นเองนักเรียนต้นทางค่ะสามารถหยิบกระดานขึ้นมาเขียนคำตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถบอกคุณครูปลายทางได้เลยโดยแต่ละคำถามของคุณโอ๊คคุณโอ๊คให้เวลา10 seconds 10วินาทีแต่คำถามของคุณโอ๊คในครั้งนี้ไม่มีตัวเลือกให้นักเรียนจะต้องใช้ความเร็วในการสแกนหาคำตอบในเมนูหน้า128นะคะพร้อมแล้วหรือยังช่วยกันทั้งกลุ่มนะจ๊ะเรามาลองดูค่ะคำถามข้อที่1ของเรา how much มีความหมายว่าอย่างไรเราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วถามถึงอะไรคะราคา how much is a bowl of chicken soup if you are ready let's go นักเรียนสามารถเขียนราคาได้เลยค่ะเอ๊ะShow your answer. สรุปแล้วซุปไก่มีราคาเท่าไหร่คะทุกคนตอบ60บาทนะคะนักเรียนดูได้จากไหนคะเมนูซุปไก่อยู่ตรงไหนลูกตรงเมนูซุปนั่นเองตรงนี้นะคะ Chicken soup 60บาทให้คะแนนตัวเองได้เลยReady for number two? Ready?
2: Yes.
1: Okay, if you're ready, let's see the question number two. How many kinds of pizza are there? Do you know kind? Kind แปลว่าอะไรคะ Kind แปลว่าชนิดนั่นเองชนิดของอะไรเอ่ย Pizza. Okay, are you ready? Let's

capture your answer. Four kinds, four. นักเรียนทราบได้อย่างไรนักเรียนดูตรงไหนจากเมนูจ๊ะดูจากพิซซ่านั่นเองฉะนั้นถูกต้องค่ะ four kinds 4ชนิดนั่นเองโอเค ready for the next question ready if you are ready let's go how much ถามอะไรอีกแล้วราคา is a glass of lemon tea

Let's go. เลมอนทีราคาเท่าไหร่คะต่อ1แก้วโอเค show your answer เด็กๆเขียน40โอเค very good ฉะนั้นราคาของชามะนาวคือ40บาทนั่นเองโอเค clean the board and ready for number 4พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้ว let's go ฟังคำถามข้อที่4ดีๆไม่เหมือนข้ออื่นๆนะคะเขาถามว่า is there a chicken burger on the menu yes or no มีอะไรคะเบอร์เกอร์ไก่อยู่ในเมนูนี้หรือไม่ yes or no let's goมีไหมเอ่ยเบอร์เกอร์ไก่ chicken burger on the menu okay show your answer yes or no โอเคถ้าใครตอบ no แสดงว่าเราไปคนละร้านใช่ไหมเอ้ยถ้าใครตอบ yes แสดงว่าเราไปคนละร้านใช่ไหมคะที่จริงแล้วมีไหมลูกไม่มีแล้วมีเบอร์เกอร์อะไรบ้าง cheeseburger and beef burger okay very good and the next oneNumber 5 I think it's the last one น่าจะเป็นข้อสุดท้ายค่ะฟังดีๆนะ How much are tuna and egg salad sandwiches? Let's

0: ดไม่เป็นไรขั้นตอบหลากหลายมากเลยมี75มี95เดี๋ยวลองดูซิว่า tuna and egg salad sandwiches เท่าไหร่กี่บาทจ๊ะ95นะคะเด็กๆบางคนอาจจะมองไปที่ ham and cheese sandwiches นะคะอ่ะ95บาทนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆจ๋า please clean the board เดี๋ยวใครได้คะแนนมากที่สุดมารับรางวัลไทยชั่วโมงนะจ๊ะเก็บกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกค่ะเราจะมาสวมบทบาทเป็นคนที่อยู่ในร้านอาหารกันฉะนั้น put down your pen and eyes on me วางปากกาค่ะแล้วมองมาที่คุณครูเนื่องจากบทสนทนาในวันนี้ของเราเกี่ยวกับการสั่งอาหารค่อนข้างยาวนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวจะดูซิใครยังไม่พร้อมเพื่อนๆปลายทางพร้อมแล้วนะฉะนั้นเพื่อนๆต้นทางต้องพร้อมด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลองดูซิคะว่าเวลาที่เราจะไปสั่งอาหารในร้านอาหารเนี่ยมีประโยคอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะคนนี้คือใครคะพนักงานหรือว่าบริกรนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะออกเสียงพร้อมกันนะ hello
1: hello
0: hello
1: can I help you
0: สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับเนื่องจากบริกรของเราเป็นผู้ชายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้สวมบทบาทค่ะเป็นคนที่ไปรับบริการในร้านอาหารอ่ะ yes
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: I like to have lunch.
1: I like to have lunch.
0: บางคนทำเสียงเหมือนผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อความสมบทบาทใช่ไหมคำนี้ค่ะ I like ย่อมาจาก I would like ใครยังจำได้บ้างตอนที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อน I would like ผู้หญิงคนนี้อยากจะรับประทานอาหารมื้อไหนคะ lunch มื้อกลางวันนั่นเองทีนี้บริกรค่ะ would you like
1: Would you like to have
0: a starter?
1: Would you like to have a starter?
0: เขาถามถึงอะไรคะเมนูอะไร starter? เมนูเรียกน้ำย่อยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นก็ต้องไปดูเมนูที่อยู่ใน starter นั่นเองนะคะดูซิผู้หญิงคนนี้สั่งอะไร Yes.
1: Yes.
0: Yes.
1: I'd like to have
0: a bowl of chicken soup. Please. ผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อย
2: เป
0: ็นซุปอะไรซุปไก่สังเกตเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ใช้ความสุภาพด้วยการใส่คำว่าอะไรลงไป Please. Okay, very good. ถัดไป And what would you like?
1: And
0: what would you like?
1: To have.
0: For the main course.
1: For the
0: main course. คืออาหารอะไรนะอาหารจานหลักนั่นเองดูซิผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรเป็นอาหารจานหลัก
1: I like to have
0: a cheeseburger. ฉะนั้นเมนูอาหารจานหลักผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะ Cheeseburger นั่นเองถัดไปWould you like anything to drink? ต้องการถามหาอะไรแล้ว
3: เคร
0: ื่องดื่มฉะนั้นผู้หญิงคนนี้
1: Yes.
0: I like to have a glass of cola. ผู้หญิงคนนี้สั่งอะไรคะโคล่า1แก้วนั่นเองถัดไปหลังจากผู้หญิงคนนี้รับประทานอาหารไปได้สักพักหนึ่ง after having your lunch ผู้ชายคนนี้ค่ะบริกรบอกว่า
1: can I bring you anything else
0: ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงจะรับอะไรอีกไหมครับใช่ไหมเวลาที่เราไปร้านอาหารรับอะไรอีกไหมครับนั่นเองผู้หญิงคนนี้บอกว่า
1: no thank you
0: เขารับอะไรอีกไหมคะไม่แล้ว สิ่งที่เขาต้องการ I like to have
1: the bill please
0: คิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรคะต้องการเก็บเงินเก่งมาก I like to have the bill please ผู้ชายคนนี้บอกว่า certainly
3: โ
0: อ้แน่นอนครับได้เลยครับหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็มาพร้อมบินใช่ไหมคะ That's 100
1: and
0: 80
1: baht
0: ผู้หญิงคนนี้รับประทานอาหารไปทั้งหมดกี่บาทแค่80หรอ180บาทผู้หญิงคนนี้
1: here you are
0: thank you very much
1: here
0: you are คือการยื่นอะไรให้ยื่นเงินให้นั่นเองนะคะอ่ะถัดไป
1: you're welcome
0: have a nice day ด้วยความยินดีครับทำไมคะขอให้มีวันที่ดีนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นมารยาทนะคะที่เราจะต้องตอบกลับนะ
1: thank you
0: same to you ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะค่ะนะอ่ะอันนี้คือประโยคที่เวลาเรารับไปรับประทานอาหารข้างนอกจะเจอนะคะทีนี้ขอสรุปค่ะถ้าสมมติเราต้องการให้ความช่วยเหลือใครเราพูดว่าอะไร can อะไรเอ่ยประโยคแรกเลย Can I help you? Okay, say it together. Can I help you?
1: Can I help you? Can I help you?
0: ไม่แต่จะเป็นแค่ที่ร้านอาหารนะคะถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนรู้สึกไม่ดีหรือได้รับบาดเจ็บถือของหนักพูดได้เหมือนกัน Can I help you? ถัดไปถ้าเด็กๆต้องการสั่งอาหารสามารถใช้ประโยคอะไรได้คำนี้เลยค่ะ I like to have ตามด้วยอาหารที่เราจะสั่งและคำว่า please ถัดไปถ้าเราต้องการเรียกเก็บเงินสารภาพเลยเวลาเด็กๆเรียกเก็บเงินเด็กๆพูดคำว่าอะไรพี่คะเช็คบิลค่ะใช่ไหมคะเก็บเงินค่ะหรือว่าเช็คบิลค่ะใช่ไหมเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดอันนี้ไม่ผิดนะคะในประเทศไทยแต่ถ้าเด็กๆไปต่างประเทศอยากให้พูดประโยคเหล่านี้ค่ะคนต่างชาติจะเข้าใจมากกว่านะคะประโยคแรกค่ะ
1: I like to have the bill please
0: หรือถ้ามันยาวเกินไปใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ
1: bill please
0: นั่นมีความหมายว่าอะไรคะเก็บเงินใช่ไหมคะหรือวันนี้เด็กๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปร้านอาหารแล้วอยากลองใช้ประโยคนี้ก็ได้เปลี่ยนจากคำว่า check bill เป็น bill please นะคะอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่อ่านประโยคไปเรียบร้อยแล้วถึงตาของนักเรียนแล้วค่ะ we will use worksheet 17 eating out in this activity you have to listen and complete the dialogue using the sentencesgiven below หน้า129ได้เลยอย่างแรกนะคะอยากจะให้เด็กๆเติมหมายเลขลงไปก่อนค่ะเลข1ถึง4ก่อนนะคะนักเรียนเติมหมายเลขลงไปเหมือนคุณนกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและปลายทางนะเพื่อความสะดวกในการเติมคำตอบและตรวจคำตอบนั่นเองใส่หมายเลขลงไปเหมือนคุณนกได้เลยค่ะ1 2 3 4คุณเราจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งนะคะเชื่อแน่นอนว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถเขียนประโยคได้หมดในทีเดียวฉะนั้นฟังนะลูกเขียนแค่ A B C D E F G ก่อนถ้าเป็นประโยคไหนที่ตัวเองได้ยินยังไม่ต้องตอบเต็มประโยคนะคะเดี๋ยวใช้เวลาเขียนให้เต็มประโยคนะจ๊ะฉะนั้นเราลองมาดูค่ะ A เด็กๆคิดว่าคำไหนสำคัญที่เราได้ยินแล้วเราต้องเติมคำนี้ขีดเส้นใต้ค่ะ A cheeseburger ข้อ A ค่ะเด็กๆขีดเส้นใต้ในตัวเลือกของเด็กๆได้เลย A cheeseburger ถ้านักเรียนได้ยินคำว่า cheeseburger ต้องเลือกอะไรคะ A ถัดไปข้อ B เด็กๆคิดว่าคำไหนที่จะช่วยเรา lunch โอเค very good ขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะ lunch L U N C H lunch ถัดไปข้อที่4ค่ะคำไหนอี thank you โอเคเด็กๆขีดเส้นใต้ค่ะ thank you ในข้อที่4ได้เลยถ้านักเรียนได้ยินคำว่า thank you ต้องเลือกข้อ4ถัดไปข้อดีคำว่าอะไรดี
2: thank you very much
0: thank you very much หรือว่า here you are ก็ได้แล้วแต่เด็กๆว่าถนัดคำไหนนะคะถัดไปข้อ e น่าจะเป็นคำว่าอะไรดีBill ก็ได้ค่ะ B-I-L-L Bill please ข้อ F เป็นคำไหนดีที่เป็นใจความหลัก Chicken soup ไหมน่าจะเป็น Chicken soup และข้อ G น่าจะเป็นคำไหนคะ A glass of cola หรือว่า cola ก็ได้ทีนี้พร้อมแล้วหรือยังกับการฟังเด็กๆจำเป็นต้องเขียนทั้งเต็มประโยคก่อนเลยไหมไม่เขียนแค่ตัวอักษรไปก่อนนะคะโอเค ready okay let's go
4: you are going to have lunch in a restaurant order the food
5: hello can I help you
6: yes I'd like to have lunch
5: would you like to have a starter
6: Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
5: And what would you like to have for the main course?
6: I'd like to have a cheeseburger.
5: Would you like anything to drink?
6: Yes, I'd like to have a glass of cola.
0: เดี๋ยวคุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการรีเช็คคำตอบนะคะฉะนั้นประโยคเนี่ยจะมีการไปเรื่อยๆเหมือนเวลาที่เราไปรับประทานหรือว่าไปสั่งอาหารจริงๆเลยฉะนั้นฟังให้ทันนะคะอ่ะพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะ
4: You are going to have lunch in a restaurant. Order the food.
5: Hello. Can I help you?
6: Yes, I'd like to have lunch.
5: Would you like to have a starter?
6: Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please.
5: And what would you like to have for the main course?
6: I'd like to have a cheeseburger.
5: Would you like anything to drink?
6: Yes, I'd like to have a glass of cola.
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับ4ข้อแรกของเราทีนี้ถ้านักเรียนใช้ตัวอักษรไหนไปแล้วสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่สับสนนะอ่ะถัดไปอยากให้เด็กๆเขียนหมายเลข5 6และ7ค่ะเพราะคำง่ายในการตัวคำตอบของเรานะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ว2รอบเช่นเดิมค่ะ
4: After having your lunch
5: Can I bring you anything else?
6: No, thank you. But I'd like to have the bill, please.
5: Certainly.
4: After a moment.
5: That's 180 baht.
6: Here you are.Thank you very much.
5: You're welcome. Have a nice day.
6: Thank you. Same to you.
0: เดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนสามารถเอานิ้วชี้ตามประโยคที่นักเรียนได้ยินได้เลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วอีกหนึ่งรอบค่ะ
4: After having your lunch,
5: can I bring you anything else?
6: No, thank you. But I'd like to have the bill, please.
5: Certainly.
4: After a moment.
5: That's 180 baht.
6: Here you are. Thank you very much.
5: You're welcome. Have a nice day.
6: Thank you. Same to you.
0: เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบด้วยกันดีกว่านะคะครูจะให้เด็กๆตัวคำตอบตัวอักษรที่นักเรียนเขียนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเติมประโยคให้เต็มนะคะอ่ะลองดูค่ะ Hello can I help you ตอบอะไรดีอันแรก
2: B
0: Letter B ถูกต้อง
4: You are going to have lunch in a restaurant
0: อ่ะลองฟังนะ
4: You are going to have lunch in a restaurant Order the food
5: HelloCan I help you?
6: Yes, I'd like to have lunch.
0: ใช่ไหมเอ่ยที่นักเรียนได้ยิน Yes, I'd like to have lunch. ถัดไปค่ะไปต่อนะ Would you like to have for the starter? Starter เขาสั่งอะไรคะ Chicken soup. Okay. Letter F. Yes, I'd like to have a bowl of chicken soup, please. ถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยแสดงว่าทักษะการฟังเด็กๆดีมากเลยนะคะถัดไปข้อที่3ค่ะ Main course เขาสั่งอะไรคะ Main course เลือกอะไรดี Letter
2: A
0: Letter A เก่งมากค่ะ I like to have a cheeseburger I like to have a cheeseburger ถัดไปแล้วสำหรับเครื่องดื่มล่ะคะในข้อที่4เครื่องดื่มเขาเลือกอะไรคะ
2: Cola.
0: Cola, a glass of cola, letter G. ไหนสี่ข้อนี้ค่ะยังไม่ผิดเลยแสดงว่านักศึกษาการฟังที่ดีมากๆนะคะถัดไปเราไปต่อค่ะข้อที่5 Can I bring you anything else? ดูซิว่าเขาสั่งเขาต้องการอะไร
4: After having your lunch.
0: ฟังนะ
5: Can I bring you anything else?
4: No.After having
0: เขาบอกว่าอะไร No แสดงว่าข้ออะไร
2: ข้อ
0: E เขาไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเขาต้องการที่จะทำไมคะ Bill please คืออะไรเอ่ยเก็บเงินนั่นเองถัดไปหลังจากเก็บเงินเรียบร้อยแล้วราคาทั้งหมดกี่บาทคะ180บาทผู้หญิงคนนี้พูดว่าอะไรคะLetter D. Here you are. Thank you very much. และสุดท้ายค่ะใช้ประโยคนี้ Thank you. Same to you. 7 ข้อใครไม่ผิดเลยเยี่ยมมากนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถใช้ประโยคในการสั่งอาหารได้ดีนะคะอ่ะทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยจับคู่กับเพื่อนข้างๆของเรานะคะลองแสดงบทบาทสมมติเป็นบริกรและเป็นคนที่ไปที่ร้านอาหารเป็นผู้รับบริการนั่นเองทีนี้คุณโอ๊คอยากจะมั่นใจว่าเด็กๆสามารถพูดประโยคได้ถูกต้องไหมวางปากกาค่ะพูดด้วยตัวเองโอเค ready พูดด้วยตัวเองนะคะ one two three
2: Hello, can I help you? Yes, I'd like to have lunch. Would you like to have a starter?
0: Starter? ถัดไป
2: Yes, I'd like to haveA bowl of chicken soup, please.
0: มาเยอะมากเลยถัดไปค่ะ
2: And would you like to have for the main course? I'd like to have a cheeseburger.Would you like anything to drink?
1: Yes,
2: I'd like to have a glass of cola.
0: After having your lunch,
2: can
0: I bring you?Same to you เอาใหม่ค่ะ Same to you
2: Same to you
0: คุณก็ด้วยเหมือนกันนะคะ Same to you อ่ะทีนี้คุณโอ๊คขอสรุปกิจกรรมค่ะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะฝึกอ่านบทสนทนาตามใบงานที่17ที่เราทำกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะ

0: ำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะต้องขอฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะเนื่องจากบทสนทนาของเราเนี่ยค่อนข้างยาวนักเรียนสามารถใช้เวลาที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยฝึกได้เลยนะคะถ้าวันนี้ฝึกไม่ทันใหม่นะคะอ่ะทีนี้คุณนกอยากหาผู้กล้านักเรียนต้นทางสัก2คนค่ะมี3คนแล้วตรงนี้ทำอย่างไรดีอ่ะขอสัก2คนขอใครดีอ่ะสเตตัสกับเกรซนะคะหน้าข้างหน้าได้เลยอ่ะทีนี้ตกลงกันค่ะใครจะเป็นบริกรเป็นพนักงานอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: Hello, can I have you?
0: Can I help you?
1: Yes, I like to have a bowl of chicken soup, please.
0: I like to have lunch.
1: I have to have lunch.
2: Would you like to have for the starter?
1: I like to have a bowl of chicken soup, please.
2: And what would you like to have for the main course?
1: I like to have a cheeseburger.
2: Would you like anything to drink?
1: Yes, I like to have a glass of cola.
2: Can I bring you anything else?
1: No, thank you. But like to have the bill, please.
2: Certainly.
0: That's หนูต่อค่ะบริกรพูดต่อเนาะกี่บาทเอ่ยเงิน
2: That's 180 baht
0: and 80 baht
1: Here you are but I
0: Here you are thank you
1: you very much
2: You will come have a nice day
1: Thank you Sam
0: and you ขอบคุณผู้กล้าทั้งสองคนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราสามารถไปฝึกให้คล่องแคล่วได้มากกว่านี้ถ้าเรามีเวลาเพิ่มเติมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถฝึกพูดได้คล่องแคล่วกว่านี้แน่นอนฉะนั้น thank you very much ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้อ่ะทีนี้เด็กๆจ๋าขอสรุปหน่อยค่ะเวลาที่เราอยากจะเสนอความช่วยเหลือให้ใครเราพูดว่าอะไรบ้าง Can I help you? ถ้าเราอยากจะสั่งอาหารพูดว่าอะไรได้บ้างคะ I like to have และลงท้ายด้วยคำว่าอะไรถึงจะสุภาพ Please ถ้าเราต้องการอยากจะเรียกเก็บเงินพูดว่าอะไรคะสั้นๆพูดว่าอะไร Bill please หรือ I like to have the bill please ก็ได้แต่ถ้าเด็กๆไปพูดคำว่า check billหรือว่าเช็คบินกับชาวต่างชาติชาวต่างชาติอาจจะทำไมคะไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนนำวลีที่คุณครูสอนวันนี้ไปใช้ได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ค่ะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะสำหรับแบบประเมินตนเองค่ะจบหน่วยย่อยนี้นะคะประเมินตัวเองว่าตัวเองสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของ keeping yourself cleanการทำร่างกายของเราให้สะอาดนั่นเองนะจ๊ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่7เรื่อง questions with do and does ใบงานที่18เรื่อง vocabulary revision ใบงานที่19เรื่อง questions with do or does ใบงานที่20เรื่อง making a poster ครั้งหน้าเราจะมีการทำโปสเตอร์กันด้วยนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด Testing and Talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ Good mannersCourts nothing เขาบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่มีมารยาทดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยสักบาทหนึ่งมารยาทดีเกิดได้จากอะไรจิตใจคำพูดท่าทางของเราอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับบทเรียนที่อยู่ในร้านอาหารคำพูดที่เราใช้ในร้านอาหารล้วนแต่เป็นคำพูดที่ทำไมทั้งนั้นเลยคะสุภาพฉะนั้นอยากให้ฝากนักเรียนเนี่ยใช้คำพูดได้ถูกต้องด้วยอย่างน้อยเวลาเราลงท้ายคำพูดอะไรต้องการขอความช่วยเหลืออะไรคำว่า please สามารถใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เลยนะคะโอเค That is for today.
2: Class ready.
3: Thank you, teacher.
0: Have a nice day. See you again next time. Goodbye.
3: Goodbye.

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ

0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะ

0: สนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแท่งเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5ข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มีเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที่
0: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2นะคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็ค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูหลาง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อ
0: คิดเห็น
1: เพราะอะไรคะคุณครูหลัก
0: แค่ใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือ

0: คิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูล้าถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล้าก
0: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะ

0: นะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของตัวเองค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป.5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มหน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

กวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณ100กว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่เพื่อน้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอ่ะไปตามโอ่งตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนนะอาบด้วยโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: แล้วบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลวอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติน่ะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
0: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหมฮะ
5: ครับผมใช่ครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
0: โอ้นี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลยแล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
5: โบกปูนปิดไปโบกปูนแล้วอยู่บริเวณ
0: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้านเลย
3: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
1: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
4: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพยาเพราะก่อนนี้ที่บ้านยากจนแล้วก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งก็เรา

0: ก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆ ก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
1: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
2: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
3: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาแล้วก็โรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดที่ว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึง120ศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนเนี่ยในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์แคมเบลไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
3: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสัก2รอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
4: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
2: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าการประปาครับ
1: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ
5: ตอนนี้เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457
4: ใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
5: ครับ
4: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจ จะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
1: แต่นี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
4: ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
2: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
4: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมันเป็นกระสอบกระสอบนะครับ
1: มาจากไหนครับ
4: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
1: ฝรั่งเศสแน่เลย
4: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
1: ครับ
4: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
2: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
4: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
1: คือยุคก่อตั้งเลยใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทางข้างอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดนึงเป็นเทคโนโลยีใหม
6: ่พี่ตัวทำไมบ่อหนึ่งน่ะมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
4: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานให้เป็นคนไทยครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
1: ที่เป็นถังเก็บน้ำเหรอครับ
4: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้ครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมพอลินเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
1: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
4: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
2: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
1: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นศรีเขาบอกว่าบริเวณแม้นศรีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
3: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
2: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆ ก๊อกน้ำเหล่านี้

0: ชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
1: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำมันไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
2: ตรงไหนครับพี่โจ
3: เนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เลย
3: คือ
2: ก๊อกน้ำสาธารณะ
3: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
2: ้
3: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
2: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
3: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
2: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำครับ
3: ปีบ
2: ม
3: า
2: ปีบ
3: ปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ด
2: ครับ
3: แล้วตะขอเกี่ยวหาง
2: ครับ
3: ก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหาบกัน
4: ทีนี้พอตรงนั้นน่ะเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
2: ไม่แย่งกันเลยครับ
3: แย่งกันเนี่ยก็ต่อยกันทุกวันวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกตะก่อนนะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
0: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
5: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
0: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
5: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
3: 10 กว่าขวบแล้ว
5: 10 กว่าขวบก็น่าจะ2,500กว่าแล้ว2,510
3: ไม่ถึงก่อน
5: สมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี่
3: โอ้ยไม่ถึง2 บาท
0: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4 แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
5: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
6: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะมาถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
1: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปแล้วก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
6: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อ

้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเร็วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: พี่แว่นไหน
1: ใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ในบริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือสำคัญคือวัดภูเขาทองตั้งอยู่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1930สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดคือพระเจดีย์ภูเขาทองส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานแบบมอญพม่ารองรับองค์เจดีย์เพิ่มมุมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์อยุธยาโดยแท้เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้กองทัพพม่าได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2112แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้และมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจึงสร้างเจดีย์แบบอยุธยาบนฐานเจดีย์แบบมอญพม่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือพม่าเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศและในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครั้งนั้นได้หุ้มปลียอดองค์เจดีย์ด้วยทองคำมีน้ำหนัก 2,500 กรัมอันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษนอกจากพระเจดีย์ภูเขาทองแล้วภายในวัดยังมีโบราณสถานอื่นที่มีความสำคัญอีกอาทิเช่นพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากวิหารแกลบและเจดีย์รายเป็นต้น

ด้วยเหตุที่เมืองศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยใกล้กับอาณาจักรล้านนาและพุกามที่น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยตรงผนวกเข้ากับการรับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาจากลังกาและการคงอยู่ของวัฒนธรรมเขมรก่อนจะมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยส่งผลให้รูปแบบงานศิลปกรรมภายในวัดเจดีย์7แถวแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากชุมชนภายนอกเหล่านี้อย่างหลากหลายเช่นส่วนฐานและเรือนท่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจ

0: ซึ่งยังคงมีเค้าโครงของกล้องฉนัยเห็นอยู่อิทธิพลศิลปะพุกามและล้านนาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่เจดีย์ประจำมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่เหนือซุ้มจรนำมีการทำซุ้มฝักเพกาหรือซุ้มเคล็กที่เป็นที่นิยมในศิลปะพุกามนอกจากนี้แล้วยังมีร่องรอยการประดับปูนปั้นบัวคอเสื้อแบบที่นิยมในศิลปะล้านนาอีกด้วยและที่เจดีย์ทรงกลมด้านทิศเหนือก็มีการทำฐานบัวลูกแก้วอกไก่ยกเกศซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนาอย่างชัดเจนระบบโครงสร้างของเจดีย์ในวัดเจดีย์เหล่านั้นมีด้วยกัน2แบบคือการใช้ผนังรับน้ำหนักเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรและการใช้แกนกลางรับน้ำหนักแบบศิลปะพุกาม
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที
2: ่องค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

วัดหน้าพระเมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวเพดานไม้แกะสลัก

ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
5: พระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ

างเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ

0: วัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์แห่งวัดพุทธไทยสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารสองชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียนหน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการร่วมมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวกโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัส ซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านคลอง2ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: เราจะมาช่วยคุณยายทำขนมกันค่ะ
1: ขนมอะไรเหรอคะครู
0: ขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและสา

0: ดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สดหอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นใจนะคะ
1: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
0: ลองชิมเลยค่ะ
2: ชิมเลยนะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
0: ้รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้ะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
1: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานหอมพอได้แป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเดี๋ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: เนี่ยกระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
1: มันคืออะไรเหรอคะ
2: มันกระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาเรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
0: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
0: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วแต่เป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
1: ใบตองนี้สำหรับห่อใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
0: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดตากแดดสักพักนึงแดดแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วเนี่ยต
0: ้
2: องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้
0: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
0: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค่ะงั้นเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
4: ช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
5: ห่อข้าวต้ม
4: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจากครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิม พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
5: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมง

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ที่หวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดเต็มมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเจ๊เล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ถ้ากล้วยกล้วยก็ต้องให้งอมๆหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าอย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกันคือเขานิยมแต่กล้วยน้ำว้ารสชาติมันไม่เหมือนกันกล้วยสุกเนี่ยพอเรานึ่งเข้าไปแล้วข้าวเหนียวมันจะแดงข้างกล้วยนะข้าวเหนียวจะแดงก็จะมีรสหวานกล้วยอีกหอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองเขาก็มาห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับทิ้งแล้วก็ผูกก็คือใช้ก้านเนี่ยผูก
2: อีทเลยนะคะ
3: แหมมายอกันได้ เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
3: ค่ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
2: ทำยังไงบ้างคะคุณยาย
3: ชอบกระต่ายนะคะต้องนั่งนี่มะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็มือไปหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขย่มไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอก็คั้นไม่ได้กะทิ
4: แบบนี
3: ้จ้ะนั่นแหละปึ๊บ
2: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
3: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม
5: ข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แยบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
2: ค่ะแค่เรามีกล้วยมะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
3: ก็ทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลง

0: นะแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
1: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากกาเกยอไหมคะ
2: ไม่รู้จัก
0: เลย
1: ชาวปากกาเกยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเตอร์สี่เกิดมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกิร์สี่เตอร์มอโด
2: เกิร์ดสี่มอโด
1: คุณยายลองไหมคะ
0: เกิร์ดสี่เตอร์มอโด
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: ยากยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
1: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
3: โอ้ยหิว
4: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สี่เกิดมอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับขั้วโดยจะใช้ไม้ไผ่แย่คว้านเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพรนำพาน้ำตาลทรายย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชิเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยช่วยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับนี่ข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สี่เกิดมอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกะทิเมื่อฟืนลุกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นถ่านแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สี่เกิดมอโดนั่นเองครับปล่อยปิ้งหมกไปอยู่ในถ่านไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
1: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
0: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
1: ถ้าครูเป็นมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
0: ผมอยากลองมากเลย
1: ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
0: ดูดูจับอย่างนี้จะเลี้ยงหาเงินเอาเนื้อเขาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: เนี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมโน้นเนี่ยหนูตุ๊กผ่อนมานิดนึงแล้วก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบตรงนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ
0: ไม่เคยเห็นคุณยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
2: เห็นกันค่ะ
1: ค่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มมัดธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: จิ๋มค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเลยล่ะคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะต้องเอาข้าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนาะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
5: ได้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเอ่ย
3: น้องนนท์ขูดด้วยไหมครับ
6: ขูดด้วย
3: ขูดด้วยค่ะ
5: ได้ค่ะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องๆขูดด้วย
6: เดี๋ยวพี่เฟย์เอามือแมวขูดก็ได้ค่ะ
5: นี่ค่ะ
4: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะได้แล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคั้นกะทิกันได้
4: ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมก็เริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
3: ะ
4: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
3: หัวกะทินะคะ
4: จ้ะ
3: เอา
4: ไ
3: ปใ
4: ช่
3: ขยำค่ะค่อยๆขยำนั่นแหละ
7: น้ำกะทิออกเยอะมากเลย
3: น้องนนท์เคยคั้นแบบนี้ไหมครับ
6: ไม่เคยเลย
3: ไม่ค่อยเลยงั้นน้องนนท์ลองทำดูไหม
6: ครับ
3: ได้ครับผมพี่ไฮย่าช่วยสอนด้วยนะคะ
7: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
4: ได้แล้วค่ะ
3: ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ะ
1: มีนะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
4: เราก็จะไปเริ่มผัด
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: อย่างแรกเลยเริ
3: ่มก็จะมีกะทิ
4: กะทิค่ะ
1: กะทิค่ะนี
3: ่กะทิใส่ในกระทะนะคะใส่หมดเลยหรือเปล่าคะ
4: ค่ะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะติดไฟได้เลยค่ะ
1: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
4: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
3: ใช้ไฟประมาณ
1: ปานกลาง
3: ใช่ไหมคะ
4: คนไปทางเดียวกันนะคะ
1: คนไปทางเดียวกันนะคะ
7: คุณพ่อเจมส์คะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะค
4: ่
7: ะ
4: ใช่จ้ะ
1: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
7: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
4: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้1คืนนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
3: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
4: เพื่อให้ความนุ่มนุ่มตัวค่ะ
1: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็เราทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
3: ค่ะ
1: แล้วก
4: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
1: ไม่
4: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
7: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
4: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
7: ให้เหนียว
4: ใช่ให้เหนียวเหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
3: ได
4: ้ค่ะแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
3: ได้
4: ค่ะ
3: น
4: ี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
3: ค่ะวันนี้ข้าวเหนียวตักแบบน่ารักมากเลยค
4: ่
3: ะ
4: กดๆนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
3: กล้วย
4: วางตรงนี้นะคะ
3: กล้วยเรา
7: ักษณะแบบนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
7: แล้วก็เอาข้าวต้มข้าวต้มผัดอีกรอบนึงนะคะ
4: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
7: ให้มันแน่นๆน
4: ี้ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
7: แล้วก็ม้วน
4: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
7: ม้วนแล้วทีนี้ก็ม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับเก
4: ็บต้องทำอีกอันนึงเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
7: อ๋อใช่ค่ะใช่เพราะเขาต้มมันนี่ต้องอยู่
4: นี่เราก็วางทับไปก่อนเน
7: า
4: ะม้วนไปเลยนะคะ

0: นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนะจิ๊บ
1: เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุก
2: มันร้อน
1: ถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะเราจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่โดนมือนะคะโอ้พอดีเลย
2: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็รอเวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
3: ใช
0: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
3: ้เ
0: ลยน่ากินมากๆเลยนะคะ
4: ใช่
0: กินหอมไหมคะ
5: นี่ครับนน
6: ท์ดูสองจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นัดจิ๋มลองชิมก่อนเลยค่ะว
1: ่
0: ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะสู้ของนัดจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำค่ะ
0: โอ้ยค่ะแล้วก็มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: มาคราวนี้ตาพวกเราชิมบ้างค่ะ
3: ไม่เป็นน้ำลายไหลแล้ว
7: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
8: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
9: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะ
10: พร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆนี่ค่ะ
9: ระวังร้อนนะคะ
10: ได้เลยระวังนะคะ
9: หยิบออกมาเลยไหมคะ
10: หยิบต้องหยิบหนวด
9: หย
10: ิ
9: บ
10: หนวดแกะแกะเลยแกะเลยว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นอย่างไร
9: แกะเลย
10: แกะ
9: ระวังร้อนนะคะ
10: ให้ดีๆค่ะเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร
9: เลยเปิดดูเลย
10: ดูไส้เลยว้าวม่วงม่วงก้าช้อนเดี๋ยวช้อนตักเลย
9: ลองกินเลยค่ะ
10: กินเลยกินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยกินไหมชิมไม่ถึง
9: ลองชิมเลย
10: เปิดเลย
9: ลองกินเลยแล้วกันนะคะ
10: กินเลยกินเลย
9: นี่ค่ะ
10: ชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
9: อร่อยอร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในการทำข้าวต้มมัดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับท้องถิ่นในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
8: เชสก้า
7: ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความ

ร่วมมือกับทางบริษัทมานิดฟาร์มก็บริษัทมานิดฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิดฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิดฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิดฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิดฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิดฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิดฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิดฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิดฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิดฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิดให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้ง2ฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับ

2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิ้วครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเค้าเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทําให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนา

0: ตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับต่อตัวนะครับและก็ช่างความยาวและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการต่างทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรง

0: ครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
1: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่ตรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์

0: ต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
1: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระสัตรัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มา

0: ึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแพนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนคือมาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทินพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสันเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสถิงพระนะฮะสถิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้พระโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อพระโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่ก็จะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบกแผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
1: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สู่เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
2: ข้ามสถิงพระที่มีวัดประโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อบูชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าปลากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก

0: ขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นก้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเดี่ยวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะ หลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อเอามาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้

0: พิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูก็จะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานแกรนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: สถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่ครึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้จึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้าทำก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาพย์ครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะ

หาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำมโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสข้างขึ้นส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราภูมิเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้เมื่ออย่างเราลงฉาก

ส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโถมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มือแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเป็นการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์เนื่องจากวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงวันจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝ

0: ทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
1: ในพิธีกรรมโบราณครูก็จะมีการเทงเข้เทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องเทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพระยาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโบราณหลวงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: ที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
1: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายไปจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
2: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: ี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด

ริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระสงฆ์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: มา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆมัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตราย

0: นีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับ
4: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
3: คุณครู
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: เราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากเอนีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปอัฏฐารถ

0: ในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
1: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษกและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่น่าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออก
1: เอาที่อ่อนๆ
0: อ
1: ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: มากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกัน

0: ปเจ้าเลือดไปเจ้าเลือด
1: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
0: ได้หลายแกนล่ะสอง
1: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้
0: ะออกหยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ๆยาวตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเมื่อคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบ
2: หน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เน
0: าะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ่

0: ของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอั่งตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่จะพาได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเนี่ยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตั้งไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล
0: ้
1: ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่างแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: จะมะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: จ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: จ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: จ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในใช่เลย
1: แ
0: ล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
0: ออก
1: หน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน
0: หวาน
1: ค่ะ
0: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
2: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาล
0: เตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่ามันอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: แล
1: ้
0: วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้ว
0: เ
1: ราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันคือสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: โอ้แม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้าจ้าจ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อเราก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ต่ม
0: ิน
1: ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้หรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้ค
0: ่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนคะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อยปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบดาระอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
0: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
0: อ เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ

0: บาท
1: เปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: ลาบดาราอ้างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ้างหรือที่แม่เรียกว่าย
0: ังซ่าดาราอ้าง
1: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่าลดความเข้มข้นเนี่ยจะเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆ
2: เหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาอ้าง
0: เนี่ยเห็น
1: ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาอ้างบอกว่า
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่ แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลย ไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านซิด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็คงจะพบเห็นสินค้าญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ยุคสมัยไหนและไทยกับญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ไหนบ้างไปคลายชะงนกันเลยค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่แรกที่มิ้นเลือกที่จะมาก็คือที่นี่เลยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไหนๆมาถึงที่แล้วเนี่ยไปหาคนช่วยคลายฉงนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: ัสดีค่ะ
1: รอนานไหมคะอาจารย์
0: ค่ะไม่นานค่ะเดี๋ยว
1: อาจารย์คะวันนี้มิ้นมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนหน่อยคือมิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ไหมคะอาจารย์
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: มิ้นขอถามเลยได้ไหมคะ
0: ถามเลยค่ะ
1: วัยรุ่นใจร้อนมาก
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ
1: ยากถามว่าพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาเนี่ยเริ่มมาได้อ
0: ยู่ในเกาะเมืองนะคะกับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ค่ะ
1: อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร
0: ์
1: ก็เลยเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ทีนี้อีกอย่างนึงค่ะอาจารย์พิพิธภัณฑ์ที่จริงๆพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็อยู่บ้านเราเยอ
0: ะ
1: ทำไมถึงมาสร้างที่อยุธยาคะไม่ไปสร้างกรุงเทพคนน่าจะเยอะกว่า
0: เพราะนี่เป็นถิ่นเดิมที่บรรพบุรุษเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะ
1: เขามาตั้งแต่อยุธยาแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาอยู่ที่อยุ
0: บริเวณนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มาอยู่อยุธยาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เลยเลือกที่นี่
0: เลือกที่นี่ค่ะก็ต้องมาสร้างที่เดิมของเขา
1: อ๋อ
0: ค่ะเขามาสื่อสารนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตั้งเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
1: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทั้งหมดแล้วก
0: ็
1: เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอดีตย้อนกลับมาตั้งใหม
0: ่
1: เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นในเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมแค่สถานที่ก็น่าสนใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็รอบๆหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ

0: มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จริงชาวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยนานแล้วนะคะโดยชาวญี่ปุ่นตอนใต้ที่เรียกว่าโอกินาวะนะคะค่ะได้เข้ามาประเทศไทยช้านานแล้วนะคะแต่ที่มีหลักฐานจริงๆก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ได้ทรงอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นตั้งบ้านเรือนแล้วก็คลังสินค้าที่นี่ค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะตามที่เคยมีอยู่ตามหลักฐานของฮอลันดาเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยค่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาแล้วเขามาเหมือนขออาศัยอยู่เฉยๆหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะคือคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประเทศไทยมี3กลุ่มกล
0: ุ
1: ่มแรกคือพ่อค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะค้าขายกันตลอดกลุ่มที่2ก็คือพวกโรนิน
0: ซามูไร
1: ค่ะซามูไรที่ไม่มีสังกัดนะคะก็ต้องหาสังกัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปที่อื่น
0: อ๋อแล้วคือเข้ามาที่นี่นี่คือเหมือนเขาหนีมาหรือว่าเขามาหาสังกัดที่นี่เหรอคะ
1: คือเขาหนีมาถ้าพูดถึงก็หนีมาคือเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะที่ต้องฆ่าแกงอะไรแบบ
0: เราใจดีไว้
1: เราใจดีใช่ค่ะแล้วก็พวกที่3นะคะคือพวกที่ลี้ภัยศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศอื่นๆนะคะคือไม่พอใจที
0: ่มีการเผยแผ่ศาสนา
1: ใช่ค่ะงั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะก็มองว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยไม่กีดกันในเรื่องของศาสนา
0: อ๋อคือคนญี่ปุ่นที่เป็นคริสต
1: ์
0: ที
1: ่
0: ลี้ภัยมาที่บ้าน
1: ใช่ 80% ค่ะ
0: โอ้อ๋อ
1: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
0: อ๋ออุ๊ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
1: ค
0: ือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นพวกโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
1: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขาย
0: เขามากันทางไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะโอ้เส้นทางนะคะเรามีแผนที
0: ่น
1: ะ
0: คะคือแสดงให้เห็นเป็นเส้นทาง
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมดีไหมคะ
0: ดีค
1: ่ะเชิญค่ะ
0: แผนที่ค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค
1: ่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้นทางเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
0: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
1: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจ้งตัวนิดนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยคือเชื่อว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
0: มาไกลเนาะ
1: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
0: โอ้เข้ามาตรงกลางเลย
1: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2เนี่ยนะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
0: คือเข้ามาขายให้เราเหรอ
1: เข้ามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
0: มารวมที่เรา
1: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
0: โหอาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
1: วาดค่ะ
0: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
1: ค่ะ
0: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
1: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาว
0: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
0: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
1: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
0: ไกลไหมคะ
1: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
0: อาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเรื่องสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
1: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็โรนินแล้วก็พวกที่ลี้ภัยศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ทราบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนให้มีความสุขอะค่ะฉะนั้นเขาก็ทยอยกันมาแล้วก็บอกเล่ากันต่อๆไป
0: มีการส่งข่าวกันบอกด้วย
1: ใช่ใช่แล้วก็มาก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาต
0: ขายนะคะแล้วก็มีงาช้างมีหนังสัตว์ด้วย

0: ของเราหรือของเขาหรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะก็จะมีหนังสัตว
0: ์
1: เอาไปทำพวกเสื้อเกราะ
0: หนังสัตว์
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์เกราะเหรอ
1: คะค่ะเสื้อเกราะค่ะค่ะแล้วก็พวกเขาสากปืนจากเราไปแล้วก็ต้องซื้อดินปืนไปด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็เลยต้องเอาพวกนี้ไปด้วยค่ะ
0: ถ้าบอกว่านี่คือเป็นสินค้าของเราทั้งหมดที่เราคืออันนี้คือเหมือนกับว่าอย่างพ่อค้าที่มาแล้วกลับไปใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่เข้าไปอยู
1: ่ค่ะคือเขาจะนำสินค้าเนี่ยมาเก็บในคลังสินค้าของเขาแล้วต้องอาศัยช่วงที่ลมมรสุมพัดไปประเทศแถบญี่ปุ่น
0: อ๋อเขาจะได้
1: เขาจะได้เรือไปทีค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ50วันค่ะ
0: โอ้ยนานเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วเขามีอะไรมาค้าขายแลกอะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อมีค่ะเดี๋ยวจะได้ชม
0: ของเขานี่มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอย่างเช่นดาบ
2: อาจารย์อันนี้เป็นดาบซามูไรตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะ
1: ค่ะคืออันนี้คือดาบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าออกของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาประเทศไทยค่ะกวางหนังสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่กระเบนเนี่ยจะเห็นว่ากระเบนอยู่ข้างในเนี่ยนะ
2: ที่เห็นสีขาวๆ
1: ใช่ค่ะนั่นนะคะคือเขาจะใช้ข้างในเพื่อว่าไม่ให้ด้ามซามูไรด้ามดาบเนี่ยลื่น
2: อาจารย์แล้วทำไมถึงมีบอกว่ากุ๊กกิ๊กมีดอกไม้ด้วย
1: อ๋อค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะปกติของแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่ม
0: เมื่อไหร่เข้ามายังไงทางไหนและเข้ามาทำอะไรรู้อดีตแล้วก็ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามมิสเตอร์คลายฉนวนต่อแต่ว่าที่ไหนนั้นต้องตามไปดูกันค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและที่ทำเองมาคนเดียวหลายเทปแล้วนะคะนี่คุณทาโกโตะแต่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าในชื่อคุณเคน เขาเคยเล่นละครนะตอนนี้ทำหนังด้วยใช่ไหมคะ
3: ทำหนังด้วยนะ
0: หนังอะไรนะ
3: หนังเรื่องชื่อ Hand in the Glove ครับดันเรื่องลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคร
0: ับ เป็นไงล่ะไฮโซเวลามีเพื่อนด้วยวันนี้ คุณทาโกโตะเล่าให้มินฟังว่าคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมพักอาศัยกันอยู่ในย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเพราะถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญพอมีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นก็เลยเกิดร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นขึ้นมารองรับทำให้เกิดเป็นสังคมย่อมๆของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจนทำ

0: はい、
1: 寿司だ、
2: 寿司な。หิวมากตอนนี้ใช้พลังงานกับการเดิน
3: ครับ
2: วันนี้ชวนมาเพราะว่าอยากถามคุณทาคาโตะเรื่องแบบวัฒนธรรมการกินแล้วคุณทาคาโตะอยู่ไทยมากี่ปีนะ
0: 13ปี14ปีแล้วครับ
2: คือมันแตกต่างกันใช่ป่ะคะแบบเวลาปกติใช่มั้ย
0: กินปกติ
2: ไม่ต้องกิน
0: ห้ามมีเสียงนะ
2: ห้ามเหมือนกันใช่ป่ะ
0: ห้ามเหมือนกันนะ
2: อ๋อมีเยอะมากเลยข้อข้องใจคือใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าห้ามปรุงถ้าปรุงถือเป็นการเสียมารยาท
0: อ
2: ันนี้จริงป่ะ
0: บางร้านนะครับบางร้านเขาปรุง
2: เพราะว่า
0: สูตรรสชาติฝีมือการทำอาหารของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ แล้ววัฒนธรรมอิตาดากิมัส
0: อิตาดากิมัสอันนี้หลายคนมาถามนะ
2: คือเราต้องมีคำท้าทายก่อนทานอาหาร
0: ครับผม
2: อันนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วเหมือนก
0: ันนานแล้วนะครับ
2: แล้วอ
0: ิตาดากิมัสมีสองความหมายนะครับมีความหมายแรกก็คือว่าแสดงความขอบคุณเพื่อที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อคือขอบลึก
0: แสดงความเคารพนับถือต่อธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง
2: อันนี้นี่เป็นในเชิงศาสนาป่ะคะ
0: ครับผมน่าศาสนามาจากน่าจะเกิดมาจากศาสนาชินโตอืม
3: いただきます
2: ลงมาก่อนเนาะ
0: ใช่พี่ลงมาก่อน
2: แล้วก็
0: ชิมโชยุ
2: เอาปลาจิ้มอ่ะ

0: ใช่
1: ครับอ๋อทุกที่เราเอาข้าวจิ้มอ่ะแล้วก็กินเหรออ
0: ืม
1: ต้องจิ้มเยอะไหมอ่ะแล้วกินยังไงนะคว่ำขึ้นหรือว่ายังไงก็ได
2: ้รู้ใหม่ของมิ้นเลยล่ะค่ะ
1: มีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ด้วยว่าสมมติถ้าคราวหน้าเราไปประเทศ
3: เมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย

0: ณก็เลยนี่ไงจับอาจารย์ใส่ชุดเต็มยศหนูก็เต็มยศเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย
1: ์โอเคเข้าเรื่องสักทีนึง
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมัยสงครามบ้างสมัยอะไรบ้างทีนี้หนูอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ของไทย
1: ผมคิดในเรื่องของการแต่งงานแต่งการอะไรเลยแล้วแต่จากนั้นเนี่ยในไมตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็แน่นแฟนถาวรดีอยู่แล้วการที่จะอภิเษกกับเจ้านายซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในปัญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจกษัตริย์นะครับกับอำนาจของโชกุนโชกุนไม่ใช่กษัตริย์นะรัชกาลพระชายราชามีบันทึกเอาไว้เลยว่าคนญี่ปุ่นอพยพมาอยุธยาปีหนึ่งตั้งแต่700คนจนถึง 7,000 คนหายเพราะว่าจากเส้นทางลงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปแข่งการค้าขายกับยุโรปอยุธยาเนี่ยนะเรานามาดะนางามาสะเอออันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ากองอาสาญี่ปุ่นเนี่ยอาวุธสำคัญคือ
0: ดาบ
1: ดาบซามูไรโอ้โหดาบเอามากินจากบ้านตัวเองเป็นหน้าที่เหมือนกับการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
0: หน้าที่ของพลเรือน
1: หน้าที่ของพลเรือนต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเองต้องเอาอาวุธประจำกายมาเองหลวงไม่มีให้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความจงรักภักดีไพร่พลเหล่านี้สวรรคตเนี่ยนะครับพระราชโอรสก็คือพระเชษฐาธิราชเนี่ยนะครับเกิดการแย่งราชสมบัติกันระหว่างพระเชษฐาธิราชคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมกับน้องของพระเจ้าทรงธรรมยามาดานี่สนับสนุนลูกๆจนกระทั่งพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติ
0: ก็คือหยุด
1: ลูกชายเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะโอนินอะไรสักอย่างนึงประมาณเนี้ยนะก็รับราชการด้วยพอท่านไปเยือนปัตตานีตอนนั้นก็จะมีทั้งชาวญี่ปุ่น
0: ใช่ไหมคะ
1: เป็นเมืองลูกใช่เป็นมีทั้งชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ปัตตานีมีชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสอาสาญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลานั้นจบเล่าจบแล้วเหนื่อย
0: ฟังแล้ว
1: ดื่มน้ำชา
0: ฟังแล้วแอบหดหูกับเรื่องของสงคราม
2: อันกันว่าปิ่นโตน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเบนโตซึ่งหมายถึงข้าวกล่องนั่นเองและคนไทย

0: ขอปรับแก้กฎหมายอาญากับกฎหมายพาณิชย
1: ์
0: ก
1: ับ
0: ยุโรปใช่เราเสียเปรียบในเรื่องกฎหมายอาญาเราเสียเปรียบในเรื่องของกฎหมายพาณิชย์ต่างๆการค้าอะไรเราสู้เขาไม่ได้เลยน่าเสียดายที่สุดระหว่างที่ท่านได้รับขึ้นบันไดเลื่อน
1: โอ้ย
2: จำได้เลยพี่เองก็ไปเป็นที่สนุกสนานมากเลยนี่ห้างสรรพสินค้าเสียดายนะปัจจุบันนี
3: ้หาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกับ
4: เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดัก
5: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตร

อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและสมส่วนพระมหากษัตริย์มีลูก5คน

0: วันที่24กันยายนประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอิน
1: ศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทำแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานคร

0: ในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอนซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็ก
1: นะครับดูจากจำนวนยอกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มี
2: วันนี้โรคระบาด
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็

มีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายที

0: ก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
1: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
0: หมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
1: อ๋อครับ
0: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้นั้นผมไม่ได้
1: เกี่ยว
0: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: เราก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะมีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเขาเร
1: ีย
0: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
2: เลยก็สั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้นฝากเบอร์โทร
2: อาพรพลไพพาชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
3: พิมพ์เมและน้องอัดมีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
4: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
5: เอ้ยช่วยด้วย
6: นาโถและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอาคำถามไปถามถึงเกษตรกรคนใดก็ตามนะครับบนแผ่นดินนี้ที่ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปจะเห็นนะครับว่าต้นทุนการผลิตนั้นสามารถลดลงได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับมีหนำซ้ำยังทำให้ง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ
7: ที่ทำให้แมลงเนี่ยมันหนีไปเนี่ยง่ายที่สุดคือทำดินให้สมบูรณ์ต้นไม้จะดูดเอาอาหารสมบูรณ์ขึ้นไปรสขมนี่บอระเพ็ดก็ขมอะไรสารพัดเลยที่เป็นรสขมนี่หนึ่งอันนี้รสจืดผักบุ้งนี่ก็ลดจืดตำลึงนี่ก็ลดจืดครับเอือนนี่ก็จะฆ่าเชื้อราได้มันจะมีสารอยู่ตัวนึงเป็นสารแทนนินที่สามารถควบคุมไม่ให้ราเนี่ยขยายตัวดีแล้วก็ถ้าล้างพิษในดินกระตุ้นจุลินจะลดความเป็นกรดในดินลดความเป็นกรดในคนก็ได้วิธีหมักเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารสไหนทั้ง9รสแต่เราเลือกเอามาใช้ประมาณ7รสเนี่ยนะครับ
6: ตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับและถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องของการรักษาพยาบาลของคนไทยนั่นก็คือยาหม่องนั่นเองนะครับยาหม่องนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลก็ว่าได้นะครับเป็นยาที่เหมาะสำหรับการใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแทบจะทุกบ้านนะครับมียาหม่องติดไว้ที่ตู
8: ้กะพอประมาณนะคะใส่ลงไปในกระทะรอจนตัววัสลินละลายแต่วัสลินนี้เมื่อถูกความเย็นก็จะจับตัวกันเหนียวหนืดเหมือนเดิมพอวัสลินละลายเสร็จแล้วก็นำตัวไพรลงทอดให้กรอบหลังจากที่ตัวไพรแห้งแล้วน้ำมันนะก็บรรจุในตลับหรือขวดแก้วนะ
6: ซึ่งพาตนเองได้นะครับเรื่องยาหม่องนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าความรู้อย่างหนึ่งที่เรามักจะนำเสนอในเรื่องของการพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดนั่นก็คือการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าราคาของพลังงาน
9: เข้าหากันในการต่ออุปกรณ์อันที่3ก็คือท่อ1นิ้วยาวประมาณเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราทาซิลิโคนนะครับซิลิโคนกันซึมรอบๆบริเวณจากนั้นเราก็นำถัง150ลิตรนะครับเปิดฝาคว่ำเข้าหากันนะครับคว่ำเข้าหากันเราจะเจาะก้นก่อนนะครับใช้เศษอาหารมูลสัตว์หรือผักเศษผักที่เรานำมาผัดเมื่อเราหั่นให้ละเอียดนะครับเราก็ใส่สามารถใส่เข้าไปในช่องเติมได้เลยนะครับวัสดุที่เรานำมาใส่นะครับไม่ว่า

0: ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
3: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรเดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับอย่างพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่น่าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปาก

0: จจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่า
0: อุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคลสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอา

0: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
1: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
2: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
3: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
2: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะอยากสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้าคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
0: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดๆๆล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้

0: พื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
1: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
2: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
3: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและนะความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
3: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานมันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
0: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
0: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
0: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
7: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
8: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วย

0: ตอบถูกไหมฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
2: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
3: ่ๆ แต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
4: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียน หรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของ

0: นเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

้นฉบับตัวเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติมีอีกหลายแขนงวิชาประกอบด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างสำหรับเล่นหนังใหญ่ตำราครอบละครและไหว้ครูโขนละครลำดับเพลงสำหรับไหว้ครูโขนและละครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันและพระราชพิธีไหว้ครูโขนละครและพาดครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นต้นฉบับที่ว่าด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นมี2เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาของหนังสือบรรยายบทบาทการแสดงและการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวพร้อมบรรจุเพลงประกอบแต่ละตอนโดยละเอียดตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนจนถึงจับนางมัจฉา1เล่มอีก1เล่มเป็นตอนศึกอินทรชิตจนถึงพระรามรบแสงอาทิตย์

0: และมีบทสำหรับจับระบำบางตอนด้วยต้นฉบับที่ว่าด้วยบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำมีหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานเขียนแทรกด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหามีข้อความในหน้าต้นว่าเป็นพระราชนิพนธ์นารายณ์ปราบนนทุกข์สภาพต้นฉบับชำรุดมากเปื่อยยุ่ยบริเวณซีกซ้ายของต้นฉบับตลอดเล่มจึงมีการเขียนข้อมูลของส่วนที่ชำรุดแทรกไว้บริเวณริมขวาด้วยเส้นดินสอขาวแทบทุกหน้าต้นฉบับบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างมีสองเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรดานหนึ่งเล่มและเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหนึ่งเล่มมีเนื้อความเหมือนกันคือเป็นบทไหว้ครูที่ใช้เบิกหน้าพระสำหรับเล่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพตัวละครคีบด้วยไม้ตับสองอันสำหรับจับเชิดได้ทั้งหน้าจอและหลังจอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองแต่ก็เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะกลุ่มไทยครั่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไทยที่ใช้ภาษาไทยลาวเป็นภาษาหลักผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาวเวียงมีสีสันเป็นเอกลักษณ์น่าดึงดูดใจมีลวดลายโดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลเช่นลายโคมเหลืองที่สื่อถึงความสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองลายสำเภาคือการขนเงินขนทองเข้าบ้านหรือลายนาคที่จะมีนาคเข้ามาปกปักรักษาซึ่งประกอบไปด้วย5สีสันที่อยู่ในผ้าได้แก่สีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มสีดำนอกจากนี้ยังมีลายยกขีดที่ถูกยกให้เป็นลายนูนขึ้นมาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าลาวเวียงของบ้านเดินขามแห่งนี้ถือว่ามีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นผ้าลายช่อมะขามซึ่งเป็นลายที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่สีที่อยู่ในลายผ้านั้นมีความหมายแฝงซ่อนอยู่เช่นสีดำที่แสดงถึงความเกรงขามสีเขียวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์หรือสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์แม้จะเป็นการทอผ้าที่เกิดขึ้นในภาคกลางแต่ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าผ้าทอจากภูมิภาคอื่นๆเพราะมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของลายผ้าและความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของชุมชนที่มาร่วมกันทอผ้าลาวเวียงสำหรับไปจำหน่ายและได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย
1: ก็ซื้อเยอะจากที่ไปออกบูธออกงานที่เมืองทองนะคะจากเมื่อก่อนไม่เคยไปเพิ่งไปเมื่อเนี่ยแหละเมื่อปี58เนี่ยค่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าของแต่ละกลุ่มอ่ะเรามี12กลุ่มแต่ใน12กลุ่มเนี่ยก็คือจะไปออกบูธที่เมืองทองก็ไปไม่ครบก็ให้3บูธก็รวมกัน3กลุ่ม4กลุ่มต่อ1บูธแล้วเราก็ไปออกร้านแล้วก็เจอลูกค้าแล้วก็ได้ความรู้คือลูกค้าก็แนะนำมาว่าถ้าสีสันสดใสอะไรมากแล้วซอฟลงมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับตามสภาพของลูกค้าปรับตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เขาแนะนำเรามาเราก็เอามาประยุกต์เอามาทำใช้ก็เหมือนมีลูกค้าเยอะขึ้นกระจายขึ้นมีคนรู้จักเนินขามีคนรู้จักชัยนาทจากไปครั้งแรกเอ๊ะชัยนาททอผ้าเป็นด้วยเหรอมีลาวเวียงด้วยเหรอมาเนี่ยเขาก็ได้รู้จักเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนกลางคนวัยรุ่นเขาก็มีโอกาสที่จะสวมใส่ตรงนี้ได้โดยที่ผ้าไทยอ่ะใส่สวยเขาก็มีโครงการรณรงค์ของพัฒนาชุมชนก็ใส่ผ้าไทยให้สนุกก็คือในโครงการในจังหวัดชัยนาทเขาเน้นนะคะว่าต้องถ้าใส่ผ้าไทยก็ต้องเป็นผ้าของเนินขามไม่เสื้อของผู้ชายก็จะเป็นผ้าขามผู้หญิงก็จะเป็นผ้าสิ้นแล้วเขาหรือมากเขาจะไม่ตัดเขาจะนุ่งแล้วก็จะไปที่ไหนอ่ะเขาเห็นเขาจะรู้เลยว่าเป็นผ้าเนินขามเพราะว่าด้วยลวดลายการให้สีแล้วก็ด้วยราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นก็คือมีโอกาสที่จะได้สวมใส่ได้แล้วก็ทุกยุคทุกวัยมีโอกาสได้ใส่ตัวนี้ได้ค่ะ
0: จากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าแล้วในพื้นที่แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการนำผ้าไปขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บ้านเนินขามได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการจำหน่ายผ้าลาวเวียงผลตอบรับถือว่าเป็นไปด้วยดีเพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้กลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นอีกด้วย
2: ก็เราก็ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ขายใน Facebook แล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เพื่อจะกระจายผ้าในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นครับ สียงตอบรับจากขายออนไลน์ก็คือได้ผลดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่สนใจผ้าไทยก็จะได้มาชมผ้าทอของเราครับเพื่อไปสวมใส่ในชุมชนนะครับก็คือไปวัดอะไรเงี้ยก็จะให้เด็กใส่ผ้าไทยของเราเยี่ยมบ้านเรือนขาวเพื่อเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไปโรงเรียนก็คือปลูกฝังให้เยาวชนอ่ะใส่ทุกวันศุกร์ใส่เสื้อลาวแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุงด้วยอะไรเงี้ยครับในชุมชนก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับเราก็อยากสืบทอดวัฒนธรรมผ้าทอเราอย่างบ้านเนินขามนะครับแล้วก็เพื่อให้ไม่ให้สูญหายไปนะครับแล้วไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นนะครับแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานสิ่งที่เรารักคือผ้าทอครับ
0: แม้ว่าผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาวเวียงจะได้รับการสืบสารและยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมก็ตามแต่การส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกันซึ่งทุกฝ่ายในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเพิ่มคุณค่าของผ้าให้สูงขึ้น
3: ในส่วนของการสืบสานผ้าทอลาวเวียงนะครับคือในชุมชนเองเนี่ยเรามีกลุ่มทอผ้าทั้ง12กลุ่มในชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วในชุมชนเองเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับโดยการปลูกฝังให้เป็นต้นกล้าลาวเวียงของชุมชนลาวเวียงบ้านเนื้อขามในการที่จะสานต่อในเรื่องของงานวัฒนธรรมในเรื่องของการทอผ้าต่อจากรุ่นก่อนนะครับก็คือเยาวชนก็จะเป็นคนสานต่อนะครับในส่วนของการทอผ้าที่จะอยากให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยนะครับเราอยากให้มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผ้าทอให้มีระดับมีคุณภาพที่จะจำหน่ายในระดับประเทศได้นะครับอย่าง12กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มทอผ้าบางกลุ่มที่ยังไม่ได้โอท็อป5ดาวนะครับแต่ทีนี้เราอยากให้ทั้ง12กลุ่มเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับอยากให้ได้รางวัลโอท็อปเนี่ยสัก1ดาว2ดาวนะครับเพื่อที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอเราเนี่ยไปสู่ระดับประเทศนำไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยนะครับให้ขับเคลื่อนว่าไปพร้อมๆมาได้ทั้ง12กลุ่มครับ
0: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในชุมชนแล้วภาคส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาวเวียงด้วยการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและพร้อมนำความรู้เรื่องผ้าไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณค่าอีกด้วย
4: ครับสิ่งหนึ่งที่ในภาควิชาการนะครับที่จะมองเห็นนะครับที่สิ่งแรกเลยก็คือประทับใจก็คือสีสันที่มีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าสิ้นสีแดงนะครับที่เป็นลักษณะโดดเด่นแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขามนะครับตรงนี้เองเป็นจุดขายนะครับที่หลายๆพื้นที่นั้นไม่มีแบบชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขามนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่วิธีการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนการจำหน่ายอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าลาวเวียงบ้านเนินขาม
0: นอกจากความสวยงามที่แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาวเวียงบ้านเนินขามแล้วการส่งเสริมและต่อยอดอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างมูลค่าจากคุณค่าของผ้าทอจนนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในที่สุดซึ่งผ้าทอไทยครั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2555

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: างหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: หลังจากเสร็จสิ้นการลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสีดาแล้วพระรามได้มีพระบัญชาให้พิเภกครองราชสมบัติลงกาสืบสันตติวงศ์พงนักต่อจากทศกัณฐ์พิเภกจำรับด้วยเกล้าด้วยความเจียมตัวและเจียมใจและทูลขอให้พระรามทรงช่วยในยามที่มีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกรานในอนาคตซึ่งพระรามก็ทรงรับคำจากนั้นพิเภกก็กราบบังคมลาพาญาติวงกลับคืนพระนครลงกาเพื่อจัดการพระเมนปลงศพทศกัณฐ์ให้เสร็จสิ้นต่อไปจึงให้ตั้งมหาเมรุมาตรอันโอภาสพรรณรายฉายฉันสี่มุกห้ายอด
1: รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและแอรี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอา

0: ีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: เรื่องรามเกียรติ์ที่แพร่หลายอยู่ทั่วประเทศไทยได้ถูกปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละภาคดังเช่นที่ภาคเหนือเกิดเป็นนิทานพระรามสำนวนต่างๆได้แก่เรื่องพรหมจักรและหรมาน
1: ออกสั่งให้องคตเป็นลูกพญาภารี
0: พรหมจักรเป็นการนำเรื่องรามเกียรติ์มาปรับรูปแบบเป็นนิทานชาดกขึ้นต้นด้วยการเท้าความย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลกล่าวถึงเหตุการณ์อันมูลเหตุของการนำนิทานมาเทศนาแล้วจึงเริ่มเล่าเรื่องรามเกียรติ์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองเพียงแต่ว่าเนื้อหาในบางตอนหรือชื่อตัวละครบางตัวได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นชื่อพระรามพระลักษณ์เปลี่ยนไปเป็นพรหมจักรและรามจักรรวมทั้งในระหว่างเนินเรื่องก็จะมีการอธิบายเสริมถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช่นมีคำอธิบายในตอนที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาไปว่าเป็นเพราะชาติก่อนเคยพรากนกคุ้มไปจากพ่อนกชาตินี้จึงต้องพลัดพรากจากพระรามเป็นต้นส่วนนิทานเรื่องหรมานซึ่งหมายถึงหนุมานทหารเอกของพระรามนั้นก็มีการแต่งเติมเนื้อเรื่องเพื่ออธิบายถึงปรากฏการธรรมชาติว่าในตอนพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์หรมานไปหยุดรถพระอาทิตย์เพื่อถ่วงเวลามิให้สว่างแล้วต้องให้ไก่แก้วไปเชิญพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงกลายเป็นสาเหตุให้ไก่ต้องขันตอนเช้าทุกวันนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเรื่องรามเกียรติ์กับชื่อสถานที่ในท้องถิ่นตนโดยเล่าว่าในตอนพระรามยกไพร่พลไปตามลำน้ำขณะเดินทางกลับอโยธยาได้หยุดพักณที่แห่งหนึ่งและให้มีการมหรสพ7วัน7คืนและเรียกสถานที่แห่งนั้นว่านครสวรรค์นับแต่นั้นมา

ปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการส

0: สนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยแต่ในอนาคตบริษัทมานิจฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจครอบครัวนะครับที่

่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทํางานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ําที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทํายังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทําให้สัตว์น้ําเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

ก็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้ล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เงี้ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี้ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็ม

0: ที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวก

0: นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณะบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เจดีย์จุลประโทนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเดิมชาวบ้านเรียกว่าเนินหินเนื่องจากในบริเวณนี้มีซากเนินอิฐขนาดใหญ่เศษอิฐและหินกระจายอยู่โดยทั่วไปนักวิชาการสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งเจดีย์องค์นี้คือบริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมที่เจริญขึ้นในพุทธศตวรรษที่12ถึง16ลักษณะขององค์เจดีย์เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอดินผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมจากการดำเนินการของกรมศิลปากรที่ผ่านมาพบว่าองค์เจดีย์มีการก่อสร้างและบูรณะรวม3ครั้งมีการก่อสร้างต่อเติมส่วนที่เป็นลานประทักษิณ2ครั้งและพบหลักฐานที่สำคัญได้แก่ภาพปูนปั้นและดินเผาเล่าเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ประดับตกแต่งฐานประทักษิณของเจดีย์เช่นเท้ากุเวนรูปบุคคลแสดงเรื่องราวในชาดกรูปช้างและรูปสิงห์ภาพเหล่านี้นอกจากแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาที่แพร่เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีใน

สมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดีปัจจุบันภาพปูนปั้นเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

0: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนกันวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

วัดหน้าพระเมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลางหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวเพดานไม้แกะสลักที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็คงจะพบเห็นสินค้าญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนกับมิ้นท์ไหมคะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ยุคสมัยไหนและไทยกับญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ไหนบ้างไปคลายสงสัยกันเลยค่ะ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่แรกที่มิ้นเลือกที่จะมาก็คือที่นี่เลยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไหนๆมาถึงที่แล้วเนี่ยไปหาคนช่วยคลายฉงนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: วัสดีค่ะ
1: รอนานไหมคะอาจารย์
0: ค่ะไม่นานค่ะเดี๋ยว
1: อาจารย์คะวันนี้มิ้นมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนหน่อยคือมิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ไหมคะอาจารย์
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: โอเคถามเลยได้ไหมคะ
0: ค่ะถามเลยค
1: ่ะวัยรุ่นใจร้อนมาก
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ
1: ยากถามว่าพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงคะทำไมอยู่ๆ
0: ค่ะเลยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้เงินมา177ล้าน
1: โอ้อยู่ก็ให้มาเลยเหรอคะ
0: ได้มีการขอไป
1: ตกใจนึกว่าใจดีอยู่ให้เลย
0: ขอไปค่ะมีทางรัฐบาลไทยขอไปแล้วก็ทางการญี่ปุ่นก็ให้มา177ล้านสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเกาะเมืองนะคะกับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ค่ะ
1: อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ที่นี่อีกอย่างนึงค่ะอาจารย์พิพิธภัณฑ์ที่จริงๆพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็อยู่บ้านเราเยอ
0: ะ
1: ทำไมถึงมาสร้างที่อยุธยาคะไม่ไปสร้างกรุงเทพคนน่าจะเยอะกว่า
0: เพราะนี่เป็นถิ่นเดิมที่บรรพบุรุษเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะ
1: เขามาตั้งแต่อยุธยาแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาอยู่ที่อยุ
0: บริเวณนี้ค่ะ
1: ตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มาอยู่อยุธยาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เลยเลือกที่นี่
0: เลือกที่นี่ค่ะก็ต้องมาสร้างที่เดิมของเขา
1: อ๋อ
0: ค่ะเขามาศึกษานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตั้งเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
1: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทั้งหมดแล้วก
0: ็
1: เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอดีตย้อนกลับมาตั้งใหม
0: ่
1: เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นในเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมแค่สถานที่ก็น่าสนใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็รอบๆหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ

0: จารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จริงชาวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยนานแล้วนะคะโดยชาวญี่ปุ่นตอนใต้ที่เรียกว่าโอกินาว่านะคะค่ะได้เข้ามาประเทศไทยช้านานแล้วนะคะแต่ที่มีหลักฐานจริงๆก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ได้ทรงอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นตั้งบ้านเรือนแล้วก็คลังสินค้าที่นี่ค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะตามที่เคยมีอยู่ตามหลักฐานของฮอลันดาเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยค่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาเหมือนขออาศัยอยู่เฉยๆหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะคือคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประเทศไทยอ่ะมี3กลุ่มกล
0: ุ
1: ่มแรกคือพ่อค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะค้าขายกันตลอดกลุ่มที่2ก็คือพวกโรนิน
0: ซามูไร
1: ค่ะซามูไรที่ไม่มีสังกัดนะคะก็ต้องหาสังกัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปที่อื่น
0: อ๋อแล้วคือเขามาที่นี่นี่คือเหมือนเขาหนีมาหรือว่าเขามาหาสังกัดที่นี่เหรอคะ
1: คือเขาหนีมาถ้าพูดถึงก็หนีมาคือเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะที่ต้องฆ่าแกงอะไรแบบ
0: เราใจดี
1: เราใจดีใช่ค่ะแล้วก็พวกที่3นะคะคือพวกที่ลี้ภัยศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศอื่นๆนะคะคือไม่พอใจที
0: ่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ
1: สต์ใช่ค่ะงั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะฮะก็มองว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยไม่กีดกันในเรื่องของศาสนา
0: อ๋อคือคนญี่ปุ่นที่เป็นคริสต
1: ์
0: ที่ลี้ภัยมาที่บ้าน
1: ใช่ 80% ค่ะ
0: โอ้อ๋อ
1: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
0: อ๋ออุ๊ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
1: ค
0: ือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นพวกโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
1: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขาย
0: เขามากันทางไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะอ๋อเส้นทางนะคะเรามีแผนที
0: ่น
1: ะ
0: คะคือแสดงให้เห็นเป็นเส้นทาง
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมดีไหมคะ
0: ดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: แผนที่ค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แผนที่ล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้น

0: างเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
1: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
0: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจงตรงนี้นิดนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยคือเชื่อว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
1: มาไกลเน
0: า
1: ะ
0: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
1: เข้ามาตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่สองนี่นะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
1: ค
0: ่ะซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
1: คือเขามาขายให้เราเหรอ
0: เขามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือจากญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเส้นสีส้มเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็จะเรียบมาแถบทางด้านต่อมาทางด้านใกล้ๆกับจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
1: มารวมที่เรา
0: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
1: โหอาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
0: วาดค่ะ
1: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
0: ค่ะ
1: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
0: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาวดัช
1: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
1: ค่ะ
0: ชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
1: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
0: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
1: ไกลไหมคะ
0: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
1: อาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเรื่องสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
0: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็โรนินแล้วก็พวกที่ลี้ภัยศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ทราบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนให้มีความสุขอะค่ะฉะนั้นเขาก็ทยอยกันมาแล้วก็บอกเล่ากันต่อๆไป
1: มีการส่งข่าวกันบอกด้วย
0: ใช่แล้วก็มาก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลออกยาเสนาพิมุขก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
1: เป็นคนญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมทำไมบ้านเราถึงใจดีขนาดนี้คะมีตั้งหลายชุมชนจากหลายชาติให้พื้นที่เขาอยู่ให้พื้นที่พักพิงแถมให้สร้างเหมือนเป็นเมืองเล็กๆของตัวเองด้วยแถมยังให้คนของเขาเนี่ยดูแลปกครองแบบเล็กๆด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉนวนกับมิ้นต่อเพราะมิ้นเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีเรื่องเล่าคลายฉนวนให้มิ้นอีกเยอะแน่นอนแป๊บเดียวค่ะของที่เห็นตรงนี้ค่ะมีตั้งแต่หัวมีอันนี้เรียกว่าไหหรือโอ่งหรืออะไรคะเน
0: ี่
2: ย
0: ไหค่ะ
2: ไหใช่ไหมคะแล้วก็มีงาช้างมีหนังสัตว์ด้วยตรงนี้นี่เป็นของเราหรือของเขาหรือว่ายังไงคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะก็จะมีหนังสัตว
1: ์
0: เอาไปทำพวกเสื้อเกราะ
2: หนังสัตว์
0: หนังสัตว์
2: เกราะเหรอคะ
0: ค่ะเสื้อเกราะค่ะค่ะแล้วก็พวกเขาสัตว์นะคะก็จะไปทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะงาช้างนะคะก็เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็ไม้กฤษณาเป็นไม้หอมนะคะเอาไปใช้เป็นสิ่งของทั้งหลายอะค่ะแล้วไหทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไหที่ใส่ดินปืนค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยซื้อปืนจากเราไปแล้วก็ต้องซื้อดินปืนไปด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็เลยต้องเอาพวกนี้ไปด้วยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่านี่คือเป็นสินค้าของเราทั้งหมดที่เราคืออันนี้คือเหมือนกับว่าอย่างพ่อค้าที่มาแล้วกลับไปใช่ไหมคะไม
0: ่
2: ใช
0: ่
2: คนที่เข้ามาอยู่
0: ค่ะคือเขาจะนำสินค้าเนี่ยมาเก็บในคลังสินค้าของเขาแล้วต้องอาศัยช่วงที่ลมมรสุมพัดไปประเทศแถบญี่ปุ่น
2: เขาจะได
0: ้เรือไปทีค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ50วันค่ะ
1: โอ้ยนานเหมือนกัน
2: แล้วเขามีอะไรมาค้าขายแลกอะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะเดี๋ยวจะได้ชม
2: ของเขานี่มีอะไรบ้าง
0: ค่ะอย่างเช่นดาบ
1: อาจารย์อันนี้เป็นดาบซามูไรตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะ
0: ค่ะคืออันนี้คือดาบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าออกของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาประเทศไทยค่ะ

0: แล้วหนังปลากระเบนที่อาจารย์บอกนี่มันอยู่ตรงไหนคะ
1: ค่ะลองเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าหนังเนี่ยก็คือหนังที่ส่งไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะพวกหนังกวางหนังสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่กระเบนเนี่ยจะเห็นว่ากระเบนอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
0: ที่เห็นสีขาวๆ
1: ใช่ค่ะนั่นนะคะคือเขาจะใช้ข้างในเพื่อว่าไม่ให้ด้ามซามูไรด้ามดาบเนี่ยลื่น
0: อาจารย์แล้วทำไมถึงมีแบบว่ากุ๊กกิ๊กมีดอกไม้ด้วย
1: อ๋อค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะปกติของแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขา
0: อันนี้คือแบ่งให้รู้ว่าอันนี้ของใคร
1: ใช่ค่ะของใครกับสำนักไหนค่ะสำนักไหนที่ติดอ่ะ
0: เท่จังเลยอ่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวิสามาช่วยคลายฉนวนให้มิ้นเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้อาจารย์สายชนเนี่ยช่วยปูแบ็คกราวด์ในอดีตไปให้แล้วว่าคนญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามายังไงทางไหนและเข้ามาทำอะไรรู้อดีตแล้วก็ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามมิ้นไปคลายฉนวนต่อแต่ว่าที่ไหนนั้นต้องตามไปดูกันค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นกันไปแล้วตอนนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะย่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่ามีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสมัยนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเจแปนทาวน์เลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: มิ้นจังสวัสดีค่ะ
0: มิ้นเจอน้องแม่เป็นไงบ้างสบายดีป่ะ
2: สบายดี
0: รอนานเปล่า
2: ไม่นานครับ
0: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมนี่วันนี้ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณรายการคลายสงวนมากที่วันนี้มีคนคุยด้วยแล้ว มีคนไปกินข้าวด้วยมีคนไปเดินเล่นด้วยจากที่ทำเองมาคนเดียวหลายเทปแล้วนะคะนี่คุณทาโคโตะแต่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าในชื่อคุณเคน เขาเคยเล่นละครนะตอนนี้ทำหนังด้วยใช่ป่ะคะ
2: ทำหนังด้วยนะ
0: หนังอะไรนะ
2: หนังเรื่องชื่อ Hand in the Glove ครับดันเรื่องลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะ
0: เป็นไงล่ะไฮโซเวลามีเพื่อนด้วยวันนี้แถวนี้นี่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะป่ะคะเนี่ย
2: เยอะนะครับย่านนี้เยอะนะคะระวังอโศกถึงทนหล
0: ่ออ๋องั้นมีร้านอะไรบ้างอะคะเยอะมี
2: ข้างในนี้นะครับมีฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ต
0: อ๋อที่คนญี่ปุ่นชอบมาช้อปปิ้งกันใช่ไหม
2: ครับผมมีอาหารและ
0: ร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มเลย
2: ใช
0: ่คุณผู้ชมไปเดินเล่นกันไหมไหนๆก็มีไกด์นำทางแล้วไปเดินเล่นกันดีกว่าคุณทาคาโตะเล่าให้มินฟังว่าคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมพักอาศัยกันอยู่ในย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเพราะถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญพอมีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นก็เลยเกิดร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นขึ้นมารองรับทำให้เกิดเป็นสังคมย่อมๆของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจนทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นทาวน์นั่นเองค่ะ

0: はい、スシラ
1: スシラ、หิวมากตอนนี้ใช้พลังงานกับการเดิน
0: ครับ
1: วันนี้ชวนมาเพราะว่าอยากถามคุณทาคาโตะเรื่องแบบวัฒนธรรมการกินแล้วคุณทาคาโตะอยู่ไทยมากี่ปีนะ
0: 13ปี14ปีแล้วครับ
1: คือมันแตกต่างกันใช่ป่ะคะแบบเวลาแบบสมมติไปกินข้าวคนไทยกินคนญี่ปุ่นกินเงี้ย
0: วิธีการกินนะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอลองถามจากออริจินอลหน่อยละกันเวลาแบบเรากินพวกแบบราเมงกินอาหารเส้นของญี่ปุ่นยิ่งซูดให้แบบว่ามีเสียงอ่ะคือเป็นการบอกคนทำว่าเอออร่อย
0: อันนี้
1: จริงป่ะคะ
0: จริงครับจริงครับคือ ที่ให้มีเสียงนะครับอันนี้โดยเฉพาะตอนที่ทานอะไรที่เป็นเส้นๆราเมงโซบะอุด้งอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เวลากินข้าวธรรมดานะ
1: อ๋อกินปกติใช่ไหม
0: กินปกติ
1: ไม่ต้องกินมีเสียง
0: ห้ามมีเสียงนะ
1: ห้ามเหมือนกันใช่ไหม
0: ห้ามเหมือนกันนะ
1: อ๋อมีเยอะมากเลยข้อข้องใจคือใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าห้ามปรุงถ้าปรุงถือเป็นการเสียมารยาท
0: อ
1: ันนี้จริงปะ
0: บางร้านนะครับบางร้านเขาห้ามปรุง
1: เพราะว่า
0: สูตรรสชาติของร้านเขาถือว่าเพอร์เฟกต์100%แล้ว
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าเราปรุงจะเป็นการแบบดูถูกสูตรเขา

0: าแบบนั้นใช่ไหม
1: ดูถูกฝีมือการทำอาหารของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ แล้ววัฒนธรรมอิตาดากิมัส
1: อิตาดากิมัสอันนี้หลายหลายคนมาถามนะครับว่าอิตาดากิมัสมีความหมายอะไร
0: เอาถ้าแปลตรงตัวก่อนก็คือกินแล้วนะคะถูกไหมคะ
1: กินแล้วนะครับ
0: อิตาดากิมัส
1: อิตาดากิมัสกินแล้วนะครับก็คือเป็นคำทักทายก่อนทานอาหาร
0: คือเราต้องมีคำทักทายก่อนทานอาหาร
1: ครับผม
0: อันนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วเหมือนก
1: ันนานแล้วนะครับ
0: แล้ว
1: อิตาดากิมัสมีสองความหมายนะครับมีความหมายแรกก็คือว่าแสดงความขอบคุณเพื่อที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
0: คือขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่สิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชอะไรก็แล้วแต
0: ่ที่ตายให้เรา
1: ที่ตายให้เรานะครับ
0: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะล้ำลึก
1: แสดงความเคารพนับถือต่อธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง
0: อันนี้นี่เป็นในเชิงศาสนาป่ะคะ
1: ครับผมน่าศาสนามาจากน่าจะเกิดมาจากศาสนาชินโต
0: เตราคิมัส
2: เตราคิมัส
3: อาหารญี่ปุ่นอีกชนิดที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็นิยมทานกันก็คือซูชินั่นเองเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็กินง่ายแต่คุณผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักการกินซูชิแบบถูกวิธีแล้ว
0: เขาต้องคนญี่ปุ่นจริงๆเขากินแบบไหน
1: ที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือแบบใช้มือกิน
0: อ้าวจริงเหรอคะ
1: ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นี
0: ้
1: สมัยก่อนชอบทำอะไรรีบๆนะครับ
0: อ๋อคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบตะเกียบ
1: ยืนกินนะครับสมัยก่อนซูชิยืนกิน
0: เป็นแบบซูชิแบบที่เป็นร้านบาร์
1: ข้างถนน
0: ใช้มือกินใช่ไหม
1: ใช้มือกิน
0: ทำยังไงมันไม่เคยใช้มือกินซูชิเลยพูดจริง
1: เอาอย่างนี้นะครับ
0: พลิกลงมาก่อนเนาะ
1: ใช่พลิกลงมาก่อน
0: แล้วก็
1: ชิมโชย
0: ุเอาปลาจิ้มเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาทุกที่เราเอาข้าวจิ้มอ่ะแล้วก็กินเหรออ
1: ืม
0: ต้องจิ้มเยอะไหมอ่ะแล้วกินยังไงนะความขึ้นหรือว่ายังไงก็ได
3: ้คุณทากาโตะสอนมิ้นบอกว่าที่เราใช้ด้านเนื้อที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงบนโชยุเพียงเล็กน้อยและไม่ใช้ด้านที่เป็นข้าวจิ้มเพราะอาจจะทำให้เม็ดข้าวแตกตัวแล้วก็มีรสเค็มเกินไปทำให้เราพลาดการรับรสชาติที่แท้จริงของเนื้อปลาค่ะและระหว่างการกินซูชิแต่ละคำเนี่ยต้องกินขิงดองขั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการล้างปากสำหรับซูชิคำถัดไปนี่ถือเป็นความรู้ใหม่ของมิ้นเลยล่ะค่ะ
0: นี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ด้วยว่าสมมติถ้าคราวหน้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะกินยังไงให้ดูเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแบบนั้นแต่เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยมิ้นเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการกินอะเราอยู่กันมาแบบคนญี่ปุ่นก็มาอยู่เมืองไทยเยอะนะมีทั้งการค้าขายมีอะไรเยอะแยะเลยช่วงหน้าต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะมาคลายสงสัยให้กับมิ้นในเรื่องนี้
4: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของวาซาบิซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากต้นคาโนล่ากล่าวกันว่าวาซาบินั้นเป็นเครื่องปรุงรสที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมายาวนานกว่าพันปีเนื่องจากกลิ่นฉุนของวาซาบิจะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ทุกชนิดนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาจากการค้นคว้าพบว่าวาซาบิมีผลในการฆ่าเชื้อโรครวมทั้งยังสามารถช่วยกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาเมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย

0: ญี่ปุ่นสักขนาดนี้โอ้โหมิ้นกับอาจารย์นี่แต่งตัวเต็มยศมากๆถามอาจารย์ก่อนเลยเรื่องโชกุน
1: ชัตโตมาเตะกระดาษใสรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวญี่ปุ่นบอกว่าชัตโตมาเตะสักครู่นะคะจะว่าอะไร
0: ให้หนู
1: มาถึงก็ถามเลยเหรอ
0: ก็อย่า
1: ไม่เกริ่นไม่อะไรสักอย่างนึง
0: เกินอะไรอ่ะให้เก
1: ิน
0: อะไร
1: ก็ไม่รู้แล้วมานั่งอะไรกันอีตรงนี้แล้วนี่จับใจชุดใส่แ
0: ท็
1: บอะไรอ
0: ย่างเงี้ยก็วันนี้มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยนี่ไงจับอาจารย์ใส่ชุดเต็มยศหนูก็เต็มยศเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์
1: โอเคเข้าเรื่องสักทีนึง
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยเรา

0: ็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมัยสงครามบ้างสมัยอะไรบ้างทีนี้เราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ของไทยเรากับโชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสัมพันธ์อันดีมีอะไรไงไหมคะ
1: ดีสิไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะสัมพันธ์กันดีมากมากมาก
0: มาก
1: มากเหลือเกินแหมจะบอกว่าไงมากจริงๆมินเอาง่ายสุดเลยนะไม่ต้องไปพูดไกลถึงโชกุนพูดใกล้ตัวที่สุดแค่รัชกาลที่6สมัยที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเรียนจบการศึกษาจากอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2เส้นทางมาทางแปซิฟิกก็ได้มาทางยุโรปก็ได
0: ้
1: นะครับจากอังกฤษรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จกลับมาผ่านทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้อมไกลรัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงแวะประทับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดต้อนรับนะครับพานำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตชนบทอย่างนู้นอย่างนี้รัชกาลที่6เนี่ยจดบันทึกรายละเอียดถวายรัชกาลที่5และที่สำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างที่ประทับอยู่ในพระราชวังที่ญี่ปุ่นเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้กราบบังคมทูลนะครับผ่านเสนาบดีขอถวายธิดาให้เป็นบาทบริจาริกาของรัชกาลที่6เพราะทราบว่ายังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสรัชกาลที่6เนี่ยทรงเก่งมากเลยนะครับในการที่จะตอบปฏิเสธท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านก็ยังทรงพะเยาว์เพิ่งจบการศึกษายังไม่ได้ทรงคิดในเรื่องของการแต่งงานแต่งการอะไรเลยแล้วแต่จากนั้นเนี่ยในไมตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็แน่นแฟนถาวรดีอยู่แล้วการที่จะอภิเษกกับเจ้านายซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลังได
0: ้
1: ก็คือเข้ากันไม่ได้นะน้องนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อต้องเลิกกันในความหมายในยะนั้นนะ
0: ก็จะเกิดปัญหาระยะยาว
1: ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันทางพระราชวงศ์แหมคิดดูสิอันนี้มหัศจรรย์ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในรัชกาลปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมินนะยิ่งมหัศจรรย์หนักเข้าไปใหญ่เพราะสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในขณะที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันได้พาเสด็จไปทอดพระเนตรกรมประมงอะไรต่างๆเรื่องเกษตรต่างๆเมื่อกลับไปแล้วสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยได้ส่งพันปลาตัวดำๆมาถวาย50ตัวพระเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เองจากบ่อดินในสวนจิตรลดาทำเป็นบ่อปูนขยายจาก1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5บ่อ6บ่อแล้วนั้นก็ได้พระราชทานให้กับนายอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเอาไปเพาะตามแหล่งน้ำทั่วประเทศนั่นคือปลานินเก่งมากนินอ่ะนี่คือปัจจุบันคราวนี้จะย้อนให้ฟังไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้นโอ้โหมินบ้านเมืองของเราเนี่ยนะมีต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เพราะกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เราไม่เคยนะครับกีดกันผิวกีดกันเชื้อชาติกีดกันศาสนาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
0: ต้อนรับทุกคน
1: แขกฝรั่งมังค่ารามันมอนเขมรสารพัดทุกชาติอยู่ด้วยกันได้ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะเรามีคนต่างชาติเรียกว่าทุกชาตินะมิ้นเรามีราษฎรญี่ปุ่นนะอพยพเข้ามาในรัชกาลต้นๆคือสมัยสมเด็จพระชัยราชาแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยนะชาวญี่ปุ่นอพยพมาในช่วงนั้นมันมีปัญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจกษัตริย์นะครับกับอำนาจของโชกุนโชกุนไม่ใช่กษัตริย์นะมิ้น
0: ไม่ใช
1: ่โชกุนเนี่ยคือ
0: เสนาบด
1: ีซึ่งอยู่ฝ่ายกลาโหมนะครับก็จะมีการช่วงชิงอำนาจกันไปกันมาปรากฏว่าลบกันไปลบกันมาราษฎรตาดำๆเดือดร้อนหมดรัชกาลพระชายราชามีบันทึกเอาไว้เลยว่าคนญี่ปุ่นอพยพมาอยุธยาปีหนึ่งตั้งแต่700คนจนถึง 7,000 คน
0: อุ๊ยเพิ่มศูนย์มาหลักนึงเลยอ่ะ
1: มันมากเลยเยอะจริงๆ
0: คือเรียกว่าลี้ภัยการเมืองมาที่นี
1: ่คือไม่ถึงกับลี้ภัยการเมืองเขาไม่ได้ยุ่งการเมืองแต่ว่าการเมืองมากระทบทำให้เขาทำมาค้าขายไม่สะดวกไม่มุ่งไม่นี่มาอยู่เมืองไทยง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่บางกลุ่มเท่านั้นที่อยุธยาอีกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปอยู่แถวนครศรีธรรมราชปัตตานี
0: ลงใต้
1: ญี่ปุ่นเหล่านี้ ชอบค้าขายเพราะว่าจากเส้นทางลงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปแข่งการค้าขายกับยุโรปอยุธยาเนี่ยนะเรามีสเปนเรามีโปรตุเกสเรามีฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาพวกนี้เนี่ยซึ่งมาทำการค้าขายปักหลักอยู่แล้วแถวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข่งขันมากเพราะสามารถลงไปค้าขายกับตลาดล่างลงไปอย่างนั้นก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เท่านั้นซึ่งแค่นั้นมากเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากคนญี่ปุ่นที่มาเนี่ยนะก็จะมาทั้งสามัญชนคนธรรมดาและซามูไรซามูไรบางคนทำความผิดหลบหนีกฎหมายมาบางตำนานของซามูไรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักก็คือยามาดะนางามาสะ

0: ในราชสำนักของเราเนี่ยมีการตั้งชาวญี่ปุ่นเป็นทหารรักษาพระองค
1: ์ฮะถึงขั้นรักษาพระองค์เลยเหรอคะ
0: เรียกว่ากองอาสาญี่ปุ่น
1: วันนี้เราไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
0: เราไว้ใจมากเพราะทหารพวกนี้เป็นทหารรับจ้างรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเลื่อยลงมาจนถึงใครต่อใครจนถึงพระชัยราชาพวกนี้เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาเป็นกองอาสาญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ากองอาสาญี่ปุ่นเนี่ยอาวุธสำคัญคือ
1: ดาบ
0: ดาบซามูไรโอ้โหดาบเหล่านี้มีคุณค่าสูงมากซามูไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีใจกล้าหาญเข้มแข็งฟันอย่างเดียวแทงอย่างเดียวรัชกาลเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเรามีทหารอาสาญี่ปุ่นนี่ไม่ต่ำกว่า500นายนะเป็นกองที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ส่วนคนไทยเราเรียกว่าถูกเกณฑ์มาเป็นทหารไพร่ทหารนี่คือคนไทย
1: แล้วอารักขาเหมือนกัน
0: ทำการอารักขาเหมือนกันไพร่เหล่านี้ถูกเกณฑ์เข้ามานะฮะมันไม่ได้อยู่ในเขตอารักขามินอาจจะพูดไม่ถึงคำว่าอารักขาเกณฑ์เข้ามารับราชการทหารแต่คนไทยพวกนี้ไม่มีเงินเดือนข้าวก็ต้องเอามากินจากบ้านตัวเองเป็นหน้าที่เหมือนกับการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
1: หน้าที่ของพลเรือน
0: หน้าที่ของพลเรือนต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเองต้องเอาอาวุธประจำกายมาเองหลวงไม่มีให้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความจงรักภักดีไพร่พลเหล่านี้ไพร่ทหารเหล่านี้อาจจะไม่มีความจงรักภักดีเท่ากับทหารรับจ้าง
1: เขาได้เงิน
0: ซึ่งเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: คุณอาจารย์อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดปัญหาม
0: ันก็เกิดความลักลั่นเพราะทหารรับจ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ย่อมได้รับความบำเหน็จบำนาญย่อมได้รับความดีความชอบย่อมมีโอกาสเพชรทูลเรื่องราวต่างๆทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้น
1: เป็นเสนาบดี
0: ต่างๆอย่างเช่นยามาดะนางามาสะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นก็อยากจะเล่าเรื่องยามาดะ
1: โอ้โห
0: สนุกมากเลยยามาดะเนี่ยนะรับราชการตั้งแต่เป็นกระจอกกระจอกอ่ะก็ไต่อันดับเรื่อยเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
1: เก่งใช่ไหมอาจารย์
0: ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นยามาดะนี่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรมนะฮะในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่จงรักภักดีมากพระเจ้าทรงธรรมชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเนี่ยนะครับพระราชโอรสก็คือพระเชษฐาธิราชเนี่ยนะครับเกิดการแย่งราชสมบัติกันระหว่างพระเชษฐาธิราชคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมกับน้องของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่สนับสนุนลูกๆจนกระทั่งพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติ
1: ก็คืออยู่ฝั่งของ
0: ลูกชาย
1: ลูกชาย
0: ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนะฮะท่านก็อยากได้ราชสมบัติพูดง่ายๆนะฮะท่านก็รู้สึกขัดอกขัดใจมากเหลือเกินที่ยามาดะเนี่ยออกหน้าออกตาในความจงรักภักดีนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดออกยากลาโหมก็ออกอุบายให้ส่งยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่เล่ามาตรงนี้ก็อยากจะย้อนให้ฟังว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะงงว่าอยู่ๆยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ด้วยเหตุผลกลใดก็เพราะว่านครศรีธรรมราชแถบนั้นปัตตานี
1: คนญี่ปุ่น
0: อยู่เยอะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดแบบนี้พูดแค่ว่ายามาดะถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเด็กก็งงเด
1: ็
0: กก็งงไปอยู่ๆญี่ปุ่นไปทำไม
1: รักกันดีๆส่งไปทำไม
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะยามาดะเนี่ยท่านมักคุ้นกับชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะส่งท่านไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะท่านเนี่ยแต่งงานกับคนไทยสุภาพสตรีไทยก็มีลูกชายเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะโอนินอะไรสักอย่างนึงประมาณเนี้ยนะก็รับราชการด้วยพอท่านไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักของภาคใต้ยามาดะนี่ถือเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นเจ้าเมืองของไทยคือไม่ว่าเจ้าเมืองไหนแหละเจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายอีสานฝ่ายตะวันออกฝ่ายใต้มียามาดะคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าเมืองไม่เคยมีต่างชาติเป็นเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์เลยคนญี่ปุ่นก็ภูมิใจจนทุกวันนี้ปรากฏว่ายามาดะก็ส่งลูกชายเนี่ยนะไปเก็บภาษี ก็บภาษีเก็บสวยเนี่ยนะจากเมืองปัตตานีตอนนั้นก็จะมีทั้
1: ง
0: ชาวญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นเป็นเมืองลูกใช่เป็นมีทั้งปุ่นอยู่ที่ปัตตานีมีชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสนะมีจีนก็มีญี่ปุ่นมีจีนมีโปรตุเกสมีอังกฤษมีญี่ปุ่นจีนจ่ายภาษีหมดคนไทยจ่ายภาษีหมดนะมีแต่อังกฤษฮอลันดาอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่ยอมฝรั่งอ่ะ
0: สเปนไม่ยอมจ่ายฝรั่งเจ้าเมืองปัตตานีก็เข้ากับฝรั่งท่านก็เลยต้องยกกองทัพไปปราบเมืองปัตตานีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองจากอยุธยาก็ส่งทหารเป็นกองโจรทำทีว่าเป็นกองโจรจากฝ่ายปัตตานีออกมามีการรบกันในเวลาค่ำคืนปรากฏว่าถ้าฆ่ายามาดะได้ก็สำเร็จตามแผนพระเจ้าปราสาททองปรากฏว่าครั้งนั้นฆ่าไม่สำเร็จนะฟันโดนแขนเป็นแผลฉกรรจ์ก็ต้องยกกองทัพกลับนครศรีธรรมราชไปนอนรักษาแผลอยู่ไม่ตายทำยังไงไม่ตายทำยังไงก
1: ็วางแผนอีก
0: วางแผนอีกพระเจ้าปราสาททองเก่งที่สุดเอาพิษงูผสมกับยาพิษของสมุนไพรจากพืชทำมาเป็นน้ำมันแล้วก็ส่งไปทางใต้ตำนานเขาบอกทาไปทะลมลงไปในผ้าพันแผลแล้วก็ส่งไปให
1: ้โหดมาก
0: ยามาดะเป็นทำนองว่าเป็นผ้าพันแผลพระราชทาน
1: ไม่พันก็ไม่ได
0: ้ยามาดะพันเข้าไปพิษงูก็ค่อยๆทำแรกแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเด็ดเด็ดสมอร์เร่ค่ะชะโตมาเตคุดะไซตายไปเลย
1: โอ้ย
0: ซาโยนาระ
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะอาจารย
0: ์ซาโยนาระค่ะบ๊ายบายทางบ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาพระเจ้าปราสาททองเมื่อขาดผู้นำแล้วส่งกองทหารเป็นกองโจรเข้าปล้นสะดมเผาหมดญี่ปุ่นส่วนหนึ่งหนีแต่กระจัดกระจายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ลงเรือกลับญี่ปุ่นเลย
1: ทำไมเราทำอย่างนั้นน่ะ
0: ต้องการลดอำนาจและบทบาทของกองอาสาญี่ปุ
1: ่
0: นในช่วงระยะเวลานั้นจบเล่าจบแล้วเหนื่อย
1: ฟังแล้ว
0: ดื่มน้ำชา
1: ฟังแล้วแอบหดหูกับเรื่องของสงครามพักดื่มน้ำชาแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ชุ่มคอก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเรื่องญี่ปุ่นยังไม่จบ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของคำว่าปิ่นโตที่หมายถึงภาชนะที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าปิ่นโตน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเบนโตซึ่งหมายถึงข้าวกล่องนั่นเองและคนไทยได้นำมาใช้จนกลายเป็นคำว่าปิ่นโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: ในคำนึงก่อนหนูมีคำถามจะถาม
1: ถามมาถามมา
0: เดี๋ยว
1: ไม่เอาคุณแม่บอกว่าอาหารอยู่ในปากไม่ให้
0: ไม่ไงให้กินอีกหนึ่งคำ
1: ไม่กินแน่นอน
0: จริงเหรอกันที่เหลือนี่หนูกินหมดนะเพราะหนูไม่ได้พูด
1: สบายมากเลย
0: ทั้งถามดีกว่าพอเลิกคุยเรื่องกิน
1: อ่ะต่อ
0: เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันก็คือมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยจะเกี่ยวข้องกับพวกการปกครองการศึกสงครามทหารอารักขาแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมอาจารย์นอกจากด้านเนี
1: ้ยเยอะแยะไปมิ้นจ๋าในอดีตอยุธยานี่รัตนโกสินทร์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะนี่เราเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นตั้งแต่อยุธยานอกจากการทหารแล้วก็เรื่องของการค้า
0: การค้าขาย
1: การค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการค้าผ้าผ้าเนี่ยนะในราชสำนักอยุธยามีการสั่งให้ชาวอินเดียเขียนลวดลายด้วยเทคนิคบาติก
0: บาติก
1: เขียน
0: ใช้เท
1: ีย
0: น
1: สีหรือการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม
0: ้กดลงไปอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: จุ่มสีแล้วกดบนผ้าเป็นลวดลายตามรสนิยมของราชสำนักอยุธยาเรียกกันว่าผ้าลายยาง
0: ผ้า
1: ลายยางเราส่งออกไปขายประเทศญี่ปุ่นโชกุนเสนาบดีข้าราชการเศรษฐีมีสตังค์ซื้อผ้าลายยางจากอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราเนี่ยนะไปใช้เขาไม่ได้เอาไปนุ่งของเราเนี่ยเอาไว้นุ่งเป็นโจกระเบนนุ่งจีบหน้านางแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปถึงเขาตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กขนาดน้อยย่อยไปหมดเลยทั้งผืนเอาไว้ห่อเช่นห่อถ้วยสำหรับดื่มชาขอข้าวของที่ใช้ในพิธีชงชาพิธีชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกกันว่าทีเซอร์โมนีเป็นพิธีที่ถือว่าไฮคลาสสูงสุดของญี่ปุ่นละผ้าทั้งหมดเนี่ยห่อจากผ้าในราชสำนักสยาม
0: สุดยอด
1: นอกจากนั้นนะในพิธีชงชาถ้าเก๋จริงๆเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยนะเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยต้องเย็บตัดเย็บด้วยผ้าลายยางจากราชสำนักสยามนี่เอาง่ายๆเลยนะมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะรัชกาลที่5เนี่ยนะท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์เนี่ยนะมาซาโอะโทกิชิเนี่ยนะมาซาโอะโทกิชินี่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะทำเรื่องภาษีคือญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเราเนี่ยเสียเปรียบชาติตะวันตกเอางี้ก็แล้วกันน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะดร.มาซาโอะโทกิชิเนี่ยท่านเคยต่อสู้ในเรื่องของภาษีเรื่องกฎหมายภาษีระหว่างญี่ปุ่นยุโรปขอแก้ไขสัญญาแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆในปีพ.ศ.2440เป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดทางราชการญี่ปุ่นส่งดร.มาซาโอะโทกิชิเนี่ยให้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาช่วยรัฐบาลสยามตอนนั้นนะครับในการขอเจรจานะขอปรับแก้กฎหมายอาญากับกฎหมายพาณิชย
0: ์
1: ก
0: ับ
1: ยุโรปใช่เราเสียเปรียบในเรื่องกฎหมายอาญาเราเสียเปรียบในเรื่องของกฎหมายพาณิชย์ต่างๆการค้าอะไรเราสู้เขาไม่ได้เลยน่าเสียดายที่สุดระหว่างที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลยนะ
0: คือเป็นทูตใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เป็นทูตเป็นแค่ผู้แทนแต่คำว่าผู้แทนในที่นี้ก็มีบทบาทหน้าที่เยอะแยะแล้วนะท่านเนี่ยนะต้องบอกว่ามาถึงแก่กรรมขณะที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ในประเทศไทย
0: คือเสียในประเทศไทย
1: มาตายในประเทศไทยการเจรจาก็เลยต้องผ่านเป็นจากคนต่อไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านคือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยประเทศไทยญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันดีมากเลยอีกท่านนึงนะมิ้นที่ต้องขอเล่าเอาไว้เลยนักเรียนในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านคือนางสาวยาสุอิเทสึเคยได้ยินไหมยาสุอิเทสึท่านเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชินี
0: เป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะ
1: เป็นชาวญี่ปุ่น ท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการทาบทามคือรัชกาลที่5เคยตั้งโรงเรียนหญิงเอาไว้ในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการต่างๆในที่สุดโรงเรียนนั้นปิดตัวไปในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระพันปีพระมเหสีของรัชกาลที่5 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นมาอีกนะครับโรงเรียนราชินีก็ได้เจรจาทาบทามไปทางญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็สืบค้นพบว่า นางสาวยาสุอิเทสสึเนี่ยท่านเพิ่งจบการศึกษาจากลอนดอนมาสดๆกำลังจะกลับประเทศญี่ปุ่นทาบทามเลยมาไม่ตอนแรกท่านก็ลังเลจะมาดีไหมเมืองสยามยุงก็ชุมนะบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าใช้ช้างญี่ปุ่นก็ไม่มีช้าง
2: ก็งงๆ
1: อากาศร้อนไม่หนาวเย็นเหมือนญี่ปุ่นเอาละวะตัดสินใจในที่สุดท่านยอมมา
2: ลองดู
1: มาลองดูท่านมาวางรากฐานการบริหารจัดการโรงเรียนราชินีอยู่3ปีในที่สุดท่านก็เดินทางกลับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วท่านไปก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ไม่เจ๋งยังอยู
2: ่นั่น
1: นั่นก็คือโตเกียววูเมนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี
2: ้
1: นางสาวเทสึนี่ท่านไปตั้งนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เรื่องเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนายโทยาม่า
2: เ
1: ป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเราก็ทาบทามเข้ามาและการที่5โปรดให้เชิญนายโทยาม่ามาในช่วงปลายรัชกาลประมาณ2450 49 50

0: บางสวนดุสิตนะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่ไปทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บริเวณสยามสแควร์ปัจจุบันนี้
1: อาจารย์เดี๋ยวนะอย่างนี้คือเท่ากับว่าเป็นคนแรกเหรอคะที่เอาเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเข้ามาในไทย
0: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นของไทย
1: ดึก
0: ดำบรรพ
1: ์
0: มาตั้งแต่ทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยารัตนโกสินทร์พันธุ์ไหมของเราเป็นพันธุ์ไหมพื้นบ้านรังสีเหลืองความยาวประมาณสัก 2-300 เมตรต่อ1รังนายโทยาม่าเอาพันธุ์ไหมเหลืองมาผสมกับพันธุ์ญี่ปุ่นได้รังสีขาวความยาวของรังเมื่อสาออกมาเป็นเส้นไหมได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 เมตร
1: เป็นกิโลเลยอ่ะ
0: เป็นกิโลเมตรเลย1รังเล็กๆแค่นี้นายโทยาม่าปรับปรุงพันธุ์ทำนู่นทำนี่เยอะไว้วันหลังเล่านี่ยังมีอีกโอ้ยนอกจากเรื่องนายโทยาม่าแล้วยังมีเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่รัชกาลที่5ทรงได้รับจากอินเดียพระราชทานไปยังประเทศญี่ปุ่นเก็บไว้หมดไม่เล่าไม่เล่าง
1: ั้นขออีกเรื่องนึงสุดท้ายได้ไหม
0: ได้โอ้โถ
1: พูดถึง
0: นึกว่าฉันจะจนปัญญากับคำถาม
1: ไม
0: ่
1: เคยค
0: ิ
1: ดไม่เคยคิดว่าจนเวลากลัวเหนื่อยง่ายกลัวเหนื่อย
0: ไม่มีวันจนแต
1: ้
0: ม
1: ไม่เคยคิด
0: โอเคให้ถามได
1: ้ก็คือว่าสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของทหารแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลักๆอีกอย่างนึงคือการค้าใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างร้านสรรพสินค้าโอ้ยหลายอย่างเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในไทยหนูอยากรู้ว่าเรื่องการค้าหรือว่าธุรกิจแรกๆเลยอ่ะของญี่ปุ่นที่เข้ามาไทยเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเป็นธุรกิจแล้ว
0: โอ้โหเอางี้นะมินห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นห้างแรกเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยก็คือห้างไดมารูตอนนั้นใช้คำว่าไทยไดมารู
1: อ๋อไทย
0: ไทยไดมารูนะฮะสร้างขึ้นนะบริเวณที่เป็นที่ตั้งตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ติดเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของวังเพชรบูรณ
1: ์บริษัทวังเพชรบูรณ
0: ์ไทยไดมารูจำได้เลยนะตอนนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าติดแอร์เย็นฉ่ำและเป็นห้างแรกที่มีบันไดเลื่อน
1: ห้างแรกของไทยเลยเหรอ
0: ของประเทศไทยตอนนั้นเซ็นทรัลก็ยังไม่มีบันไดเลื่อนเดอะมอลล์ยังไม่เกิดขึ้น
1: โอ้แล้วเราก็เดินขึ้นบันไดกัน
0: โอ้บันไดเลื่อนนะมันไม่สูงแหละแค่2ชั้นคนมาเข้าคิวเงอะๆงะงะไม่กล้าก้าวไม่กล้าง
1: งง
0: ไม่กล้าก้าวขึ้นนะกลัวเพราะมันไหลขึ้นไปกลัวจังหวะอู้ต่อคิวกันยืดยาวไอ้ที่ขึ้นไปถึงแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกก้าวออกแล้วดันไม่ก้าวเดินคนข้างหลังไหลขึ้นมาก็ไปชนคนข้างหน้าคนข้างหลังไหลมาชนคนข้างหน้าแล้วก็หงายหลังลงไปคนข้างหลังที่อยู่บนบันไดก็หงายตามอุ้ยอุตลุดสุดใจสนุกสนานมาก
1: เอานี่สนุกเหรอ
0: สนุกต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับการสอนการขึ้นบันไดเลื่อน
1: โอ้ย
0: จำได้เลยพี่เองก็ไปเป็นที่สนุกสนานมากเลยนี่ห้างสรรพสินค้าเสียดายนะปัจจุบันนี้ห้างไทยไดมารูปิดกิจการไปแล้วนะครับคลายฉงนวันนี้เยอะแยะมากมายแล้วมิ้นจ๋าเราเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามสิเล่าหมดเดี๋ยวเขาไม่ตามเราอ่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ก่อนขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี
1: ้วันนี้คลายฉงนเรื่องญี่ปุ่นไปเยอะคุณผู้ชมทุกวันนี้เห็นเรียกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าเป็นย่านธุรกิจต่างๆย่านคนอยู่อาศัยญี่ปุ่นเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเคยชินนึกว่าเขาเนี่ยช่วงนี้เป็นเทรนด์หรือเปล่าเข้ามาบ้านเราเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วนี่มาตั้งแต่สมัยอยุธยามาไกลแล้วก็มานานมากแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกษัตริย์ไทยด้วยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการอารักขารวมถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งวิทยาการที่เราได้รับมาที่สำคัญโรงเรียนราชินีเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าครูใหญ่คนแรกเป็นคนญี่ปุ่นสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตอนนี้ทนกลิ่นอาหารหอมๆไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมิ้นกับอาจารย์ขอตัวรับประทานอาหารมื้อนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัดพระแก้วเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมได้สันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวิหารประธานวิหารพระพุทธรูปใหญ่3องค์วิหารน้อยมณฑปและเจดีย์รายผู้ชมอาจเกิดจินตนาการภาพในอดีตอันยิ่งใหญ่ของโบราณสถานแห่งนี้ปู่กำแพงและหลานอิฐจะนำท่านผู้ชมไปสำรวจสิ่งก่อสร้างภายในวัด
1: ได้เวลาเดินทางย้อนรอยอดีตกันแล้วครั้งนี้เราจะตะลุยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534เพราะมีงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมจำนวนมากเลยทีเดียวโดยรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยนั่นเอง
2: วัดเนี่ยกว้างมากๆเลยคงต้องเป็นวัดสำคัญแน่เลยใช่ไหมครับคุณปู่
1: ใช่แล้ววัดพระแก้วเนี่ยถือเป็นวัดอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาตำนานเล่าว่าวัดนี้น่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะอัญเชิญมาที่กรุงเทพซะอีกนะ
2: คุณปู่ครับทุกทีอิจจะเห็นพระอยู่องค์ละด้านแต่ที่นี่ทำไมถึงสร้างพระนั่งพระนอนไว้ที่เดียวกันล่ะครับ
1: นี่แหละสิ่งที่ทำให้ปู่อึ้งล่ะปู่เองก็ยังหาข้อสรุปเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกัน
3: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจว
4: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มหาลัยบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วัสดีครับผมเอและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งศิวโมกขภิมานอยู่ไหนวะเจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตะลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่อะครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจ้ะนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะคร
1: ับ
0: กล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับแล้วพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้บัดหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วม น้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้หนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่

0: น้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มีล้างจืดมันก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราสามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่งรู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
7: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
8: ภายในชุมชนออนไลน์นะ ที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
9: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่ร้อยนึงก็แล้วกันอ่ะร้อยนึงก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรเงี้ย
8: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
10: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
9: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนนี้เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
8: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
11: แต่นะคะที่มาจากงามวานอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพออายุเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
2: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
8: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
9: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
8: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบ ม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่ากิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
12: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองแต่ก็เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะกลุ่มไทยครั่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไทยที่ใช้ภาษาไทยลาวเป็นภาษาหลักผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาวเวียงมีสีสันเป็นเอกลักษณ์น่าดึงดูดใจมีลวดลายโดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลเช่นลายโคมเหลืองที่สื่อถึงความสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองลายสำเภาคือการขนเงินขนทองเข้าบ้านหรือลายนาคที่จะมีนาคเข้ามาปกปักรักษาซึ่งประกอบไปด้วย5สีสันที่อยู่ในผ้าได้แก่สีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มสีดำนอกจากนี้ยังมีลายยกขิดที่ถูกยกให้เป็นลายนูนขึ้นมาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าลาวเวียงของบ้านเดินขามแห่งนี้ถือว่ามีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นผ้าลายช่อมะขามซึ่งเป็นลายที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่สีที่อยู่ในลายผ้านั้นมีความหมายแฝงซ่อนอยู่เช่นสีดำที่แสดงถึงความเกรงขามสีเขียวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์หรือสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์แม้จะเป็นการทอผ้าที่เกิดขึ้นในภาคกลางแต่ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าผ้าทอจากภูมิภาคอื่นๆเพราะมีความโดดเด่นทั้งเรื่องของลายผ้าและความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของชุมชนที่มาร่วมกันทอผ้าลาวเวียงสำหรับไปจำหน่ายและได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย
1: ก็ซื้อเยอะจากที่ไปออกบูธออกงานที่เมืองทองนะคะจากเมื่อก่อนไม่เคยไปเพิ่งไปเมื่อเนี่ยแหละเมื่อปี58เนี่ยค่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าของแต่ละกลุ่มอ่ะเรามี12กลุ่มแต่ใน12กลุ่มเนี่ยก็คือจะไปออกบูธที่เมืองทองก็ไปไม่ครบก็ให้3บูธก็รวมกัน3กลุ่ม4กลุ่มต่อ1บูธแล้วเราก็ไปออกร้านแล้วก็เจอลูกค้าแล้วก็ได้ความรู้คือลูกค้าก็แนะนำมาว่าถ้าสีสันสดใสอะไรมากแล้วซอฟลงมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับตามสภาพของลูกค้าปรับตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เขาแนะนำเรามาเราก็เอามาประยุกต์เอามาทำใช้ก็เหมือนมีลูกค้าเยอะขึ้นกระจายขึ้นมีคนรู้จักเนินขามีคนรู้จักชัยนาทจากไปครั้งแรกเอ๊ะชัยนาททอผ้าเป็นด้วยเหรอมีลาวเวียงด้วยเหรออะไรประมาณนี้ก็ได้รู้จักเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนกลางคนวัยรุ่นเขาก็มีโอกาสที่จะสวมใส่ตรงนี้ได้โดยที่ผ้าไทยอ่ะใส่สวยเขาก็มีโครงการรณรงค์ของพัฒนาชุมชนก็ใส่ผ้าไทยให้สนุกก็คือในโครงการในจังหวัดชัยนาทเขาเน้นนะคะว่าต้องถ้าใส่ผ้าไทยก็ต้องเป็นผ้าของเนินขามไม่เสื้อของผู้ชายก็จะเป็นผ้าขามผู้หญิงก็จะเป็นผ้าสิ้นแล้วเขาโดยมากเขาจะไม่ตัดเขาจะนุ่งแล้วก็จะไปที่ไหนอ่ะเขาเห็นเขาจะรู้เลยว่าเป็นผ้าเนินขามเพราะว่าด้วยลวดลายการให้สีแล้วก็ด้วยราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นก็คือมีโอกาสที่จะได้สวมใส่ได้แล้วก็ทุกยุคทุกวัยมีโอกาสได้ใส่ตัวนี้ได้ค่ะ
0: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าแล้วในพื้นที่แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการนำผ้าไปขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บ้านเนินขามได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการจำหน่ายผ้าลาวเวียงผลตอบรับถือว่าเป็นไปด้วยดีเพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้กลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นอีกด้วย
2: ก็เราก็จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ขายใน Facebook แล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เพื่อจะกระจายผ้าในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นครับ เสียงตอบรับจากขายออนไลน์ก็คือได้ผลดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่สนใจผ้าไทยก็จะได้มาชมผ้าทอของเราครับเพื่อไปสวมใส่ในชุมชนนะครับก็คือไปวัดอะไรเงี้ยก็จะให้เด็กใส่ผ้าไทยของเราเวียงบ้านเนินขาวเพื่อเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไปโรงเรียนก็คือปลูกฝังให้เยาวชนอ่ะใส่ทุกวันศุกร์ใส่เสื้อลาวแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุงด้วยอะไรเงี้ยครับในชุมชนก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับเราก็อยากสืบทอดวัฒนธรรมผ้าทอเราอย่างบ้านเนินขามนะครับแล้วก็เพื่อให้ไม่ให้สูญหายไปนะครับแล้วไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นนะครับแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานสิ่งที่เรารักคือผ้าทอครับ
0: แม้ว่าผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาเวียงจะได้รับการสืบสารและยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมก็ตามแต่การส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกันซึ่งทุกฝ่ายในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเพิ่มคุณค่าของผ้าให้สูงขึ้น
3: ในส่วนของการสืบสานผ้าทอลาเวียงนะครับคือในชุมชนเองเนี่ยเรามีกลุ่มทอผ้าทั้ง12กลุ่มในชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วในชุมชนเองเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับโดยการปลูกฝังให้เป็นต้นกล้าลาเวียงของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามในการที่จะสานต่อในเรื่องของงานวัฒนธรรมในเรื่องของการทอผ้าต่อจากรุ่นก่อนนะครับก็คือเยาวชนก็จะเป็นคนสานต่อนะครับในส่วนของการทอผ้าที่จะอยากให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยนะครับเราอยากให้มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผ้าทอให้มีระดับมีคุณภาพที่จะจำหน่ายในระดับประเทศได้นะครับอย่าง12กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มทอผ้าบางกลุ่มที่ยังไม่ได้โอท็อป5ดาวนะครับแต่ทีนี้เราอยากให้ทั้ง12กลุ่มเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับอยากให้ได้รางวัลโอท็อปเนี่ยสัก1ดาว2ดาวนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอเราเนี่ยไปสู่ระดับประเทศนำไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยนะครับให้ขับเคลื่อนว่าไปพร้อมๆกันได้ทั้ง12กลุ่มครับ
0: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในชุมชนแล้วภาคส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาเวียงด้วยการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและพร้อมนำความรู้เรื่องผ้าไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณค่าอีกด้วย
4: ครับสิ่งหนึ่งที่ในภาควิชาการนะครับที่จะมองเห็นนะครับที่สิ่งแรกเลยก็คือประทับใจก็คือสีสันที่มีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าสิ้นสีแดงนะครับที่เป็นลักษณะโดดเด่นแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับตรงนี้เองเป็นจุดขายนะครับที่หลายๆพื้นที่นั้นไม่มีแบบชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่วิธีการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนการจำหน่ายอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าลาเวียงบ้านเนินขามที่เราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับผมเอกลักษณ์นะครับที่โดดเด่นของผ้าทอไทยข้างของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับแล้วก็มีกระบวนการทอมีกระบวนการที่จะให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าขึ้นมานะครับจนถึงการจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามครับในส่วนของภาคราชการนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับมีส่วนที่จะผลักดันนะครับก็คืออาจจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่สามารถที่จะสนใจในการที่จะสืบทอดนะครับภูมิปัญญาการทอผ้านะครับแล้วก็การจำหน่ายนะครับแล้วก็การถ่ายทอดความรู้นะครับมีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่อันนี้ก็คือภาคราชการจะต้องบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับสถานศึกษาในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องมาจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้แล้วก็ต่อยอดพัฒนายุวชนนะครับที่จะมาสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไทยข้างลาเวียงบ้านเนินขามครับผม
0: น นอกจากความสวยงามที่แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาเวียงบ้านเนินขามแล้วการส่งเสริมและต่อยอดอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างมูลค่าจากคุณค่าของผ้าทอจนนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในที่สุดซึ่งผ้าทอไทยครั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2555
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของฉัน

เธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจ

0: ดีเชสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
6: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉就
7: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
6: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
7: 很闪亮，很漂亮，
6: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
5: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อได้ที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่

0: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีครับตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกเราทั่วไปว่าวังหน้ามีตำแหน่งเป็นจอมทัพหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
1: ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกสถาปนาสมเด็จพระมหาอุปราชสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5รวม6พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ไม่ได้เสด็จประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสัตติพลเสพพระปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบวรราชาภิเษกดำรงพระเกียรติเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ภายหลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนเพื่อความเข้าใจและสอดคล้องกับธรรมเนียมของนานาอารยประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยในขณะนั้นครับ
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: ุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมันจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้อง
2: เอ
1: าแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
1: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: ุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตางค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
1: เมื่อเราได้ลูกบอลทะเลมาขั้นตอนต่อไปจึงนำมาพาแล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
0: บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: เอาจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดพวกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได้เลย
1: ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้มั้ย
2: ได้คร
1: ับ
2: ผัดกะเพราอะไรได้หมด
1: จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บังหมีนนำสมุนไพรลงไปโขลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบังหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วย

ล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับเต็มๆคำกันแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: ช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าผ่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ

0: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
0: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
2: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิดเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโขลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
2: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
3: ใช่แควก
4: ภาษาใต้เรียกว่าแควกเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
3: ครับแหนบ
4: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวมัน
4: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนตายเรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
5: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
4: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
5: เจเคย
4: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าปวงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำปอกหอมหอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
5: เอาดิปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
4: เอาไหมบังได้ไหม
5: ได้
4: ลองไหมนี่
5: จุ้มเกยจุ้มเกย
4: จุ้มเกย

0: พร้อมร้อย
1: เลียดมาเลย
0: ครับ
1: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวเลยอย่าเคบ
0: อย่าเคบนะ
1: ปั้นให้เหลี่ยมโค้ง
0: ปั้นให้เหลี่ยมโค้งนะ
1: ปั้นที่โอ้โหชอบจับเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเดียวตั้งนิดเดียว
0: ตั้งกำเลยเหรอ
1: นี่จับปันนี
0: ่ได้ครับ
1: เช็ดเร็ว
0: เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวเล็ก
1: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
0: ตั้งลุกเลยเหรอ
1: เบอร์หนักเลี่ยงข้อหวาปันนั้นหมดแก้วรถจะนันเรา
0: หมดหมดลูก
1: ลูก
0: โอเค
2: มันจะตั้งตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
0: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายได้ที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กระปิไปแล้วก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้แล้วก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกสุดยอดร้อยนะ
3: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสรรได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานครา ที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหั

0: ฐศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโพงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
1: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อหมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอตำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาเพราะสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะ สถิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่ม

0: น้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
1: ัดพระ

0: อจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
1: กำหนดสถิงพระที่มีวัดประโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายตาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดา มหาชนบนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผาก
1: ระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
0: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นสวยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลาย

0: ายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
1: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลก่อยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลก่อยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้เป็นมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้เวลา

0: ษณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: ระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชันษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านรู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาศครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียไขว่ใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิม

จากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับอารยธรรมการได้รำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเองก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับอันภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสข้างขึ้นส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทํานาเขาช่วยครูทํานาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรําโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรํากันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราภูมิเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวเลยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กตั้งแต่ป.1 หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: นราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีการในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ทรงอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องข้าววันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกแล้วว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่จะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะฉะนั้นกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงวันจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายๆไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโรงครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมถึงแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวดหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโนราโรงครูมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาท

แล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องของการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดา มรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสีหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่สองสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
0: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสถิตพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณะสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
1: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทองสามองค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเปอร์สเปกทีฟนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้น

ือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
2: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
3: ้วรินทร์จริยากัณฑวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
4: In the name of Allah
5: I'm Jordan Narathiwan
6: มัธยมศึกษา
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAP การแข่งขันเวิลด์มาริโอชาเลนจ์การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะ ว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขายดี

0: ะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10บาท

0: อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะอันนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทําผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: ีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย

0: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
1: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
0: อันนี้คือฤดูฝนค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็จะมีน้ำฝน

0: ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทานเด็กเพชรพ่อทำงานใหญ่พ่อทำงานใหญ่
1: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
0: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
1: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮีมีดาบุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: การศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วมีศาสนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอ.และดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะ

0: สอนในส่วนสอดแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกี้นะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะครูนาซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะครูนาต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

าศเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
1: ภายในมณฑปวัดศรีชุมเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดใหญ่โดยมีนามว่าพระอัจฉนะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยหลักฐานทางเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จนเรศวรมหาราชได้เคยมาประชุมทัพกันอยู่ที่นี่ในคราวที่จะเสด็จไปปราบเมืองสวรรคโลกอันเป็นต้นตอของตำนานเรื่องพระพุทธรูปพูดได้โดยช่องผนังของมณฑปได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่สองเรียกว่าจารึกวัดศรีชุมที่เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่งและที่เพดานของช่องผนังดังกล่าวมีภาพจิตรกรรมลายเส้นเป็นภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่เรียกว่าชาดก
2: เฮ้ยท่านยิ้มใจดีจังเลยนะครับคุณปู่ครับท่านพูดได้จริงๆเหรอครับ
3: คนเก่งของปู่กลัวซะแล้วเหรอฮะ
2: นี่ไม่ได้กลัวสักหน่อย
3: มาๆๆปู่จะพาไปดูอะไร
2: ฮะฮะมีประตูด้วย
3: ประตูนี้มีบันไดวนขึ้นไปด้านหลังองค์พระแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดห้ามขึ้นบางทีเสียงที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเสียงพูดของคนที่เดินอยู่ในอุโมงค์นี้แหละคนไม่รู้ก็คิดว่าพระพูดได
2: ้เฮ้ยคิดว่าท่านพูดได้จริงๆซะอีก
3: หายกลัวแล้วล่ะสิฮะ
2: อิดไม่ได้กลัวนะครับ
3: เฮ้ย

0: ได้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การล้อมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
0: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบดินและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ย
1: ผม
2: มีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
1: ่
2: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
3: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
3: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
3: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
2: ใช่
3: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างตรงนี้ใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
3: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้องครับ
3: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
3: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเน็กชัน
3: ครับ
2: นะเขาม
3: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
3: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเน็กชันก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
3: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
3: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
3: าะอ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักอะไรครับแต่ว่
3: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
3: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
3: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
3: สำคัญ
2: มาก
3: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
3: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
3: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
3: เปล่า
2: ใช่
3: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y กับแกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
3: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
3: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
3: ครับ
2: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
3: ใครต้องมีการเป็นอย่างเง
2: ี้
3: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
2: ใช่
3: ต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
2: ผิดมากกว่าถูกครับ ผิดมากกว่าถูก
3: ผิดมากกว่าถูก
2: ใช่ใช่
3: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
2: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
3: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่
3: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
2: ใช
3: ่
2: ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
3: ่ที่ยังมีอยู่
2: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
3: ้อ๋อ
2: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
3: ครับ
2: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
3: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
2: ใช่
3: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
2: ใช่
3: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
2: ครับ
3: ครับผม

0: ก็ทำได้
1: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
2: ๆกลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช
2: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: อย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำมาทำได้น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเ
2: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
2: ครับ
3: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกติดเนาะ
2: คือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: วาดตอน
3: เขาจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำ3ไซส์เสื้อ3ไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
2: ่
3: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ๆอ
2: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: รับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ย
2: อัน
3: น
2: ี้
3: จะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้อ๋อย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: ก็เมตร80
3: ใช่ใช
2: ่เมตรเดียวอย่างเงี้ยฮะ
3: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที
3: ่
2: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
3: ฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไงกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นั้น
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
2: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิทอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกส่งๆๆหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
2: เกี่ยวก
3: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
2: เราก็ต้องช่วยเขา
3: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
2: ลิขสิทธิ์ก่อน
3: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่น
2: ั่
3: นคือต้องว่าไปตามระบบผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ
0: คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้เ
2: รามาดูรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
3: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
2: ครับผม
3: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
2: ต้องมีคอมพิวเตอร์
3: ต้องม
2: ี
3: คร
2: ับ
3: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการ
2: ครับ
3: นะครับตัวสั่งการ
2: เป็นหัวใจหลักเลย
3: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
2: ครับ
3: นะของการต้นเทียนใช่ใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
2: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
3: ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
2: ครับ
3: ครับ
2: เอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
3: ครับผมใช่
2: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
3: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
2: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
3: ใช่ครับผมใช
2: ่แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
3: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
2: ครับผม
3: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
2: อย่าง
3: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
2: ครับผม
3: แล้ว
2: อย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
3: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
2: โอเคครับผม
3: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่อง
3: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่า เป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
2: ช
3: ุดคำสั่ง
2: XO ZG อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
2: G-code
3: G-code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
2: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
3: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
2: ครับผม
3: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นม
2: า
3: ลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
2: ้
3: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
2: ม
3: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่อง
3: ภาษาเครื่องเราเร
2: ีย
3: ก
2: อะไรคน
3: เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
2: ด้วยง่าย
3: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
2: ครับ
3: ก็จะมีสั่งชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
2: G-code
3: เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
2: ครับ
3: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
2: 2เซนเป๊ะเลยตามโปรแกรม
3: ตามที่เราสั่งสั่งที่ตัวนี้สั่ง
2: มันก็จะเสถียรกว่ามือ
3: ใช่ไหมใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
2: ครับผม
3: ครับผม
2: นะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
3: ผม
2: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
3: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
2: ครับผม
3: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
2: เข้ามาใส่ในเครื่อง
3: ใช่ใส่ในเครื่อง
2: ครับผม
3: ให้จะไปสั่ง
2: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
3: ใช่
2: ครับ
3: เราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่งครับ
2: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
5: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
5: คร
2: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
6: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
6: ใช่ค่ะ
2: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
6: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
2: ครับก็โอเค
6: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้นานมาก
6: ค่ะ
2: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
6: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
2: ครับ
6: ค่ะ
2: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
6: ใช่ค่ะ
2: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
6: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
2: ใช่ค่ะเขาเป็นพี่น้องเลย
6: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
2: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทันไหมฮะ
6: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
2: ไม่ค่อยทันเลย
6: ใช
2: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
6: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
2: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
6: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
2: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
6: ้ค่ะ
2: สบาย
6: ค่ะสบาย
2: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
6: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
2: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
6: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
2: านที่ใส่อยู่นี
6: ้ใช่ค่ะ
2: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
6: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
2: ทันไหมฮะ
6: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
2: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
6: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
6: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะ แล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
2: อืมโอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
6: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นภัยพาชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วย

0: นะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับTGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวนิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพเท้าราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียร20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพรูปนกชฎยุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคลสองคนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับอัตหิอัตโนนาโถและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอาคำถามไปถามถึงเกษตรกรคนใดก็ตามนะครับบนแผ่นดินนี้ถึงที่มาของปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็จะตอบตรงกันนะครับว่าปัญหาหนี้สินส่วนใหญ่นั้นหมดไปกับการควักกระเป๋าเพื่อที่จะจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีเพื่อที่จะมากำจัดศัตรูพืชกำจัดแมลงแล้วก็มาบำรุงดินนะครับทั้งหมดนี้ก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถ้าหากว่าตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปจะเห็นนะครับว่าต้นทุนการผลิตนั้นสามารถลดลงได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับมีหนำซ้ำยังทำให้เกษตรกรนั้นสุขภาพดีแล้วก็มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยนะครับพูดง่ายๆคนกินก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยนะครับแต่เกษตรกรก็มักจะมีคำถามตามมาก็คือว่าถ้าไม่ให้ซื้อยาไม่ให้ซื้อสารเคมีไปใช้แล้วจะทำการเกษตรได้อย่างไรบ้างมีคำตอบง่ายๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาบอกให้เราได้ทราบกันนะครับว่าเราจะสามารถทำปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอย่างไรบ้างที่สำคัญวิธีการนั้นทำได้เองง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ

0: ถ้าเป็นมันปีที่แรงๆฝนไม่ค่อยดีนี่อยากเข้ามาแรงนี่ไม่ต่ำกว่า 6,000 ตลอด
1: ปีอย่างฝนฟ้าไม่ค่อยตามฤดูกาลฝนน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะนอนลำบากหน่อยก็ต้องใช้ประมาณ 4-5 ครั้งอย่างเงี้ยถ้ามันมีหนอนมีตันหนิมีรอยหนอนกะอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่เอาเลยสุดท้ายต้องขายราคาต่ำ
0: ราคาต่ำเท่าไหร่ก็ต้องขาย
1: ถ้าก็ไม่อยากใช้ก็ไม่อยากเสี่ยงต้องทุนอีกนะแล้วก็เสี่ยงอันตรายชีวิตของตัวเองด้วยใช่ไหมจริงๆเกษตรกรเนี่ยไม่มีใครอยากใช้เลยแต่จำเป็นต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ก็คือไปไม่รอด
0: เพราะเดี๋ยวนี้ปุ๋ยถุงหนึ่งมันตก950ถ้าเราค่าจ้างอีกก็ตกถุงละ1,000กว่าแล้วก็ตกปุ๋ยก็20,000กว่าแล้ว

0: ากจะลดต้นทุนให้มันน้อยลงอ่ะอยากต้องการใช้ชีวภาพมั้งใช้ฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ครับผมอยากทราบว่าวิธีการหมักสมุนไพรมีกี่ชนิดทำวิธีไหนจะหมักยังไงครับ
1: ถ้าเราจะเพาะปลูกเนี่ยนะเรื่องสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ก่อนวิธีเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราใช้สมุนไพรลดจืดเอามาหมักเข้าถ้าเราจะควบคุมแมลงวิธีทำให้แมลงเนี่ยมันหนีไปเนี่ยง่ายที่สุดคือทำดินให้สมบูรณ์ต้นไม้จะดูดเอาอาหารสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วต้นไม้จะผลิตยางเป็นพิษขับไล่แมลงด้วยตัวเองในกรณีที่แมลงมันระบาดมากเราต้องใช้สมุนไพรช่วยครับสมุนไพรที่เอามาใช้ในการเกษตรเนี่ยเราเลือกใช้อยู่ประมาณ7รสด้วยกันเช่นรสขมเนี่ยรสขมนี่แมลงพวกกัดแมลงดูดพวกนี้เช่นฟ้าทลายโจรเอ่ยเยอะมากรสขมนี่บอระเพ็ดก็ขมอะไรสารพัดเลยที่เป็นรสขมนี่1อันนี้รสจืดผักบุ้งนี่ก็รสจืดตำลึงนี่ก็รสจืดครับเช่นล้างจืดนี่ใช้ล้างพิษได้ข้าวนี่ใช้ล้างพิษได้รสฝาดก็เปลือกไม้ฝาดฝาดเยอะแยะเปลือกแคร์นี่ก็ฝาดครับเนี่ยเปลือกที่แก่ๆเอามาหมักแล้วก็ไปฉีดมันก็จะควบคุมเชื้อราได้4รสเมาเบื่อสาบเสือนี่ก็เมาเบื่อหรือสมัยโบราณเขาชอบใช้โลตินนะ

0: ไปเบื่อปลานั่นก็เมาเบื่อรสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มจี๊ดมะกรูดสารพัดเลยพวกนี้ใช้ไล่แมลงได้ครับรสหอมระเหยหอมระเหยนี่พวกข่าตะไคร้หอมหรือยูคาลิปตัสแล้วก็เผ็ดร้อนก็เช่นพริกชะพลูกะวานกานพลูพวกนี้เป็นพวกเผ็ดร้อนฉีดไล่แมลงแมลงจะหนีไล่แมลงก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อรสขมรสฝาดนี่6รสฆ่าเชื้อราก็จะมีรสขมกับรสฝาดเฝื่อนนี่ก็จะฆ่าเชื้อราได้มันจะมีสารอยู่ตัวนึงเป็นสารแทนนินที่สามารถควบคุมไม่ให้ราเนี่ยขยายตัวดีแล้วก็ถ้าล้างพิษในดินกระตุ้นจุลินทรีย์เร่งรากเร่งจุลินทรีย์ให้ขยายตัวดีให้รากเดินดีก็ใช้รสจืดครับรสจืดนี่ใช้บำรุงดินไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยให้บูมเร็วและใช้ล้างพิษด้วยคนสมัยโบราณเนี่ยกินพิษเข้าไปเอาน้ำซาวข้าวกินไปหรือล้างจืดเนี่ยกินเข้าไปก็จะล้างพิษได้จะลดความเป็นกรดในดินลดความเป็นกรดในคนก็ได้วิธีหมักเนี่ยเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารสไหนทั้ง9รสแต่เราเลือกเอามาใช้ประมาณ7รสเนี่ยนะครับหมักเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูครับท่านผู้ชมครับวัตถุดิบในการปรุงอาหารเลี้ยงแม่ธรณีนะครับนี่1 นะครับสมุนไพรรสจืด2น้ำตาลนะครับถ้าดีใช้น้ำตาลคนกินได้น้ำตาลแดงจะสุดยอดเลยครับและหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ที่หมักไว้นานแล้วก็น้ำถังด้วยครับวิธีการทำนะครับก็เอาสมุนไพรเนี่ยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับขั้นตอนที่2ก็เอาผักเนี่ยใส่ลงไปในถังเลยทีนี้ก็เอาตาล1ลิตรก็หัวเชื้อ1ลิตรผสมกับน้ํา10ลิตรครับหลังจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันอันนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนี่สําคัญมากนะถ้าผสมไม่สม่ําเสมอมันจะทําให้เน่าเพราะว่ามันต้องการความหวานอยู่ที่ประมาณ 10% ในกรณีที่เราไม่มีหัวเชื้อเราไม่ได้ทําหัวเชื้อไว้เองก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ว่าการหมักจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นเองครับเทใส่เข้าไปในนี้เลยจะใส่เข้าไปในถังหลังจากเราเอาน้ำผสมหัวเชื้อผสมน้ำตาลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับต้องคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทลงไปในพืชรสจืดนะครับแล้วก็ฝาปิดต้องปิดฝาให้แน่นนี่สำคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะครับเอาไปใส่ไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้ก็ได้ไว้ใต้ร่มก็ได้สัก3เดือนรสอื่นๆนะครับก็ใช้เหมือนกันหมักเหมือนกันใช้เหมือนกันเวลาจะทำปุ๋ยหมักเนี่ยก็เอาน้ำหมักเชื้อราบรสจืดมาผสม1:100แล้วก็ไปลดเพื่อทำปุ๋ยหมักหรือถ้าจะไปฉีดต้นไม้ให้ถูกใบถูกยอดมันเนี่ยต้องผสมจางประมาณ500ส่วนยกเว้นนะครับถ้าเป็นสะระแหน่ต้อง 2,000 ส่วนนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ย100ส่วน200ส่วนได้ไม่มีปัญหาเลยขณะหมักไปก็ต้องท่องคาถาด้วยนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชหรือแม่ผมบอกว่าเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพสต
1: ์ยาสมุนไพรอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับและถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องของการรักษาพยาบาลของคนไทยนั่นก็คือยาหม่องนั่นเองนะครับยาหม่องนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลก็ว่าได้นะครับเป็นยาที่เหมาะสำหรับการใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแทบจะทุกบ้านนะครับมียาหม่องติดไว้ที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านนะครับเพราะว่ายาหม่องนั้นสามารถบำบัดอาการรักษาได้หลายโรคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบหายใจนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยอาการฟกช้ำดำเขียวที่เกิดจากอุบัติเหตุก็สามารถที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยบรรเทาได้นะครับวิธีการทำยาหม่องนั้นก็ทำกันแบบง่ายแสนง่ายทีเดียวนะครับทุกบ้านสามารถทำใช้เองได้และเหลือใช้ก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมวิธีการทำยาหม่องกันได้เลยนะครับ
2: วันนี้จะมาแนะนำมาสอนเรื่องการทำยาหม่องไพรหรือยาหม่องหัวไพรให้แก่ท่านผู้ชมผู้ดูทุกท่าน

0: สมคุณของตัวยาแต่ละอย่างนะครับขาดไม่ได้ก็คือหัวไพรพลายนี่ก็ต้องล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นๆ ชิ้นเล็กยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้กระจายตัวยาพลายนั้นออกมาข้างนอกได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปก็คือพริกก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้อนสมมติว่ากล้ามเนื้อตัวใดก็ดีนะครับมันปวดมันเป็นตะคริวเลือดตรงนั้นมันไม่มาแล้วเอายาตัวนี้ทาเข้าไปเมื่อมันร้อนมันก็จะคลายได้แล้วยังมีตัวประกอบคือกระบุนนอกจากจะเป็นยาช่วยอารมณ์หัวใจแก้ปวดและเป็นตัวยาที่ช่วยกระจายตัวฤทธิ์ยาเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นต่อไปก็เป็นพิมเสนครับช่วยในเรื่องอารมณ์หัวใจแก้ลมคลายอาการปวดเมื่อยทำให้มีกลิ่นหอมชื่นใจตัวต่อไปก็คือเมนทอลมีกลิ่นหอมฉุนหอมก็หอมฉุนกระสุนและมีรสร้อนตัวต่อไปก็คือน้ำมันระกำโดยเฉพาะน้ำมันระกำกระทาแก้ปวดได้อยู่แล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวาสลินครับ
1: ขั้นตอนการทำยาหมองสมุนไพรขั้นแรกนะคะก็นำวาสลินลงเจียวในกระทะกะพอประมาณนะคะใส่ลงไปในกระทะรอจนตัววาสลินละลายแต่วาสลินนี้เมื่อถูกความเย็นก็จะจับตัวกันเหนียวหนืดเหมือนเดิมพอวาสลินละลายเสร็จแล้วก็นำตัวไพรลงทอดให้กรอบหลังจากที่ตัวไพรแห้งและน้ำมันไพรออกจนหมดแล้วนะคะก็ตักตัวไพรที่แห้งกรอบกรองจนน้ำมันเสด็จหลังจากนั้นนะคะก็นำพริกลงทอดสรรพคุณของพริกนี่นะคะมีรสเผ็ดร้อนแก้แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆกรองพริกด้วยกระชอนนะคะสาเหตุที่เรากรองเพราะว่าเมล็ดพริกเนี่ยมันเม็ดละเอียดนะคะถ้าเกิดเราไม่กรองตัวเมล็ดพริกนี่ก็จะปนไปกับตัวยาจากนั้นนะคะนำพิมเสนใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำกระบูนใส่ลงไปเท่าๆกันนะคะจากนั้นเมนทอลตามลงไปเลยนะคะเท่าๆกันเหมือนกันคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะนำน้ำมันระกำใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะน้ำมันระกำนี่จะเป็นตัวประสานนะคะก็บรรจุในตลับหรือขวดแก้วนะเสร็จแล้วนะคะยาหม่องสมุนไพรประจำบ้านของเรานะคะซึ่งหาทำได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อยาแถวตามร้านเลยนะคะให้เปลืองสตางค์ทำได้ง่ายๆภายในครอบครัวอย่างที่บอกไปนะคะสามารถเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของสมุนไพรที่เราต้องการทำเป็นการพึ่งพาตนเองแบบหนึ่งของครอบครัวและภายในครัวเรือนนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสามารถนำไปใช้ทำได้ในครอบครัวนะคะ
2: เห็นวิธีการทำยาหม่องแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมก็อาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกเราไปหาซื้อจากท้องตลาดไม่ง่ายกว่าหรือนะครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับองค์ความรู้และวิธีการทำยาหม่องในวันนี้นั่นก็คือทำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้ลุกขึ้นมาหาวิธีการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แบบง่ายๆไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งยังมีหลายเรื่องด้วยกันที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับเรื่องยาหม่องนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับกลับเข้าสู่ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาโดยตลอดก็จะเห็นนะครับว่าความรู้อย่างหนึ่งที่เรามักจะนำเสนอในเรื่องของการพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดนั่นก็คือการพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่ายิ่งนานวันเข้าราคาของพันก็ยิ่งจะสูงขึ้นพลังงานนั้นก็ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางหนึ่งที่จะเป็นทางรอดในวิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นก็คือการร่วมกันประหยัด

ือว่าสามารถผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในเรื่องของพลังงานสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นใช้เองนะครับโดยก๊าซชีวภาพที่ได้นั้นก็ได้มาจากการหมักเศษอาหารที่เราเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนในแต่ละวันนั่นเองนะครับ

การทำแก๊สชีวภาพใช้เองนะครับอันดับแรกก็จะมีถัง200ลิตรปิดฝานะครับ2มีท่อ3นิ้วแล้วข้อต่อ4นิ้วท่อ3นิ้วนะครับความยาวประมาณ50เซนครับจากนั้นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้อต่อ4หุ่นครับมีเกลียวนะครับขันเข้าหากันในการต่ออุปกรณ์อันที่3ก็คือท่อ1นิ้วยาวประมาณ70เซนนะครับแล้วข้อต่อ1นิ้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นถัง200ลิตรนะครับเปิดฝา1ลูกแล้วก็ถังที่มีขนาดเล็กลงนะครับประมาณ150ลิตรเปิดฝาเหมือนกันอีก1ลูกครับอันดับแรกเลยเราก็จะนำถัง200ลิตรที่ปิดฝานะครับนำมาเจาะรูขนาดประมาณ4นิ้วเท่ากับท่อที่เราเตรียมเอาไว้ช่องหนึ่งเป็นช่องออกนะครับเป็นช่องที่แก๊สจะออกมาเราจะเจาะรูประมาณ4หุ่นต่อไปนะครับจะเป็นข้อต่อ4หุ่นในการต่อถอดเข้าออกจากกันนะครับแล้วก็นำมาต่อเข้าด้วยกันครับสำหรับเป็นช่องที่ส่งแก๊สไปเก็บไว้นะครับเมื่อแก๊สเกิดมาเราก็จะต่อท่อนี้ไปสู่ถังเก็บที่สวมเข้าด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเราก็นำท่อ3นิ้วมาต่อเข้ากับข้อต่อ4นิ้วนะครับสวมเข้าด้วยกันแล้วทากาวให้สนิทนะครับทากาวให้สนิทแล้วก็สวมไปในช่องที่เราเจาะขนาดรูของถังที่ฝาปิดนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราทาซิลิโคนนะครับซิลิโคนกันซึมรอบๆบริเวณข้อที่เราต่อไว้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านเติมแล้วก็ด้านที่แก๊สออกนะครับเราจะทาซิลิโคนนะจากนั้นเราก็นำท่อขนาด1นิ้วที่มีความยาว70เซนติเมตรพร้อมข้อต่อนะครับมาสวมเข้ากับช่องที่เราเจาะประมาณขนาด1นิ้วนะครับเข้าด้วยกันที่เราประกอบถังหมักเสร็จอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประกอบถังส่วนที่เราจะกักเก็บแก๊สไปใช้นะครับโดยใช้ถัง200ลิตรที่เปิดฝานะครับใส่น้ำจากนั้นเราก็นำถัง150นะครับเปิดฝาคว่ำเข้าหากันนะครับคว่ำเข้าหากันเราจะเจาะก้นก่อนนะครับเจาะก้นก่อนให้ระบายอากาศได้ถังก็สามารถสวมลงไปได้รูขนาด4หุ่น2รูด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้แก๊สที่เราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีแรงดันก็จะขับมาเก็บไว้ในถังในส่วนที่เราสวมไว้นะครับเมื่อแก๊สมาสะสมก็จะดันให้ถังนี้ลอยขึ้นนะครับดันให้ถังลอยขึ้นแทนที่น้ำเมื่อถังลอยขึ้นแสดงว่าเรามีแก๊สไว้ใช้นะครับจากนั้นเราก็สามารถเปิดแก๊สนะครับไปตามท่อที่เราจะไปสู่หัวแก๊สนะครับเราก็สามารถมีแก๊สไว้ใช้ได้ครับครับในช่วงแรกนะครับเราจะใช้มูลสุกร50กิโลแล้วน้ำเปล่านะครับเท่า1เท่านะครับ1เท่าก็คือประมาณ50กิโลหรือ50ลิตรเท่ากันจากนั้นเราก็มากวนให้เข้ากันนะครับกรณีที่เราหามูลสุกรไม่ได้เราใช้มูลสัตว์ได้ทุกชนิดครับมูลวัวได้นะครับมูลไก่มูลเป็ดได้ทั้งหมดครับได้ทุกมูลสัตว์ทุกชนิดจะมีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่รังเกียจนะครับมูลคนเรานะครับก็สามารถเป็นสารตั้งต้นได้ครับเมื่อกวนมูลสุกรละลายดีแล้วเราก็ใส่ในถังหมักไว้ประมาณ15วันนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปอีกนะครับเติมน้ำในถัง200ลิตรลงไปอีกให้ได้3ใน4ของถังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้จนกระทั่งเกิดแก๊สนะครับประมาณ25วัน

ดือนหนึ่งเราก็จะมีแก๊สใช้จากนั้นเราจึงค่อยเติมเศษอาหารหรือว่าเศษผักที่เราหั่นละเอียดนะครับเติมลงไปวันหนึ่งประมาณ 1-2 กิโลทุกวันครับเราก็จะมีแก๊สใช้ทุกวันครับมาถึงวัสดุที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้เศษอาหารมูลสัตว์หรือผักเศษผักที่เรานำมาผัดมาแกงแล้วเศษผักที่เราปอกออกตัดออกนะครับเอานำมาหั่นให้ละเอียดแล้วนำมาใส่นะครับรวมทั้งผักตบชวานะครับเมื่อเราหั่นให้ละเอียดนะครับเราก็ใส่สามารถใส่เข้าไปในช่องเติมได้เลยนะครับวัสดุที่เรานำมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผักไม่ว่าเป็นพืชสีเขียวนะครับต้องหั่นให้ละเอียดนะครับถ้าหั่นไม่ละเอียดนั้นการย่อยสลายช้า 1-2 จะไปอุดตันในช่องระบายด้วยนะครับแล้ววัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรใช้ก็คือผลไม้รสเปรี้ยวนะครับผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดจะทำให้ไม่เกิดแก๊สนะครับเนื่องจากว่ารสเปรี้ยวนั้นเป็นกรดนะครับเป็นกรดทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนนั้นไม่ทำงานนะครับก็จะไม่เกิดแก๊สเมื่อเราหมักไว้ประมาณ1คืนนะครับเช้าเศษอาหารที่เราเติมนะครับก็จะเริ่มเกิดเป็นแก๊สนะครับแก๊สที่เกิดขึ้นนะครับก็จะผ่านนะครับเกิดแรงดันแล้วก็ผ่านท่อที่เราต่อไว้นะต่อมายังถังนะครับถังเก็บแก๊สนะแล้วก็ต่อด้วยวาล์วนะครับวาล์วสำหรับปิดเปิดอีกท่อหนึ่งเป็นทางออกนะครับทางออกสำหรับที่เราจะต่อแก๊สไปยังหัวเตา

0: ครับสำหรับการผลิตแก๊สมีเทนหรือแก๊สธรรมชาติไว้ใช้เองสร้างพลังงานไว้ใช้เองนะครับเราสามารถง่ายๆนะครับอุปกรณ์ง่ายๆใช้เวลาเพียงสั้นๆใช้เวลาแค่วัน2วันเราก็สามารถมีแก๊สใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกนะครับเป็นปัจจัยที่เราสร้างได้เองนะครับเป็นพลังงานที่เราสามารถผลิตได้เองครับ
1: วิธีการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองในครัวเรือนนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีการด้วยกันนะครับการใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันมาเป็นต้นทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีการที่วิชาพึ่งตนเองจะนำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ยังมีข้อสงสัยข้อข้องใจว่ากระบวนการผลิตกระบวนการทำอย่างไรต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างต้องการที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับในรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา

ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทศกัณฐ์ขอให้กุมภกรรณออกรบแม้กุมภกรรณซึ่งเป็นยักษ์ผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจะไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามแต่ก็ต้องจำยอมดังนั้นเมื่อกุมภกรรณยกทัพออกมาพระรามจึงให้พิเภกมาห้ามไว้กุมภกรรณเห็นพิเภกแล้วก็โกรธที่มาสวามิภักดิ์ศัตรูและว่าพิเภกถูกหลอกแต่เมื่อจะให้ตนยกทัพกลับก็ขอให้ไขปริศนา4ข้อให้ได้แล้วจะเลิกทัพกลับเมืองตามให้องคตมาล้วงความหมายของปริศนาแต่เมื่อเฉลยปริศนาแล้วก็ท้าทายให้พระรามยกทัพออกมาสู้พระรามส่งสุครีพออกไปรบแต่กลับถูกกุมภกรรณหลอกให้ไปถอนต้นรังหลักทวีปอุดรเพื่อถอนกำลังเมื่อกลับมาสู้จึงถูกกุมภกรรณตีด้วยคาถาจับหนีบรักแร้แล้วเลิกทัพกลับลงกาพระรามทราบข่าวส่งหนุมานไปช่วยเหลือสุครีพให้เป็นอิสระได้แล้วทำร้ายกุมภกรรณจนได้รับบาดเจ็บกุมภกรรณแค้นใจจึงเกิดมานะไปขอหอกโมกขศักดิ์ที่ฝากไว้กับพระพรหมมาสู้กับพระรามกุมภกรรณตั้งพิธีรับหอกโมกขศักดิ์ที่ริมฝั่งศรีธนดรแต่พิธีถูกทำลายด้วยเหตุที่องคตกับหนุมานแปลงกายเป็นกาจิกซากสุนัขเน่าทำให้กุมภกรรณซึ่งเป็นยักษ์รักสะอาดทนไม่ไหวแต่ถึงกระนั้นกุมภกรรณก็สามารถใช้หอกพุ่งไปทำร้ายพระลักษณ์จนเกือบสิ้นชีวิตดีที่ว่าหนุมานไปหายาได้ครบตามที่พิเภกบอกและสามารถถอนหอกออกได้ทันสว่างกุมภกรรณทราบว่าพระลักษณ์รอดจึงทำพิธีทดน้ำเหนือทัพศัตรูเพื่อกองทัพจะได้อดตายโดยไม่ต้องฆ่าฟันแต่ก็ถูกหนุมานทำลายพิธีอีกสุดท้ายก็ต้องออกรบและถูกพระรามฆ่าตาย

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ทุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณ100กว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไป

0: แล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
1: ่ก็น้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
2: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอะไปตามโอ่งตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนนะอาบโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมันเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
2: แล้วบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติน่ะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
3: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหมครับ
4: ครับผมใช่ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
5: โอ้นี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลย
6: แล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
5: ปูนปิดไฟโบกปูนอยู่บริเวณ
6: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้าน
1: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
0: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
2: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพระยาเพราะก่อนนี้ที่บ้านยากจนแล้วก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งแล้วก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำที่เห็นตอนเด็กๆก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
3: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
7: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
0: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาแล้วก็โรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดเรียกว่าแรงวัสเกต พราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึงร้อยยี่สิบศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
7: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์ แคมเบลล์ ไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
0: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสัก2รอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
8: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมเซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
7: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าการประปาครับ
3: และที่นี่นะครับก็คือโรงน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหม
8: ใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
3: ครับ
8: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
3: แต่นี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
8: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
7: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
8: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมันเป็นกระสอบประสอบนะครับ
3: มาจากไหนครับ
8: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกลัวละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
3: ฝรั่งเศสแน่เลย
8: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
3: ครับ
8: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
7: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
8: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
3: คือยุคก่อตั้งเลยใช่ไหม
8: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นเนี่ยหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ย ก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกลองตัดข้างอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตัวถังกลองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกลองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดหนึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
9: พี่ตัวทำไมบ่อหนึ่งน่ะมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
8: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
9: นี่เป็นถังเก็บน้ำเหรอครับ
8: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
9: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
8: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
7: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปาไม่ลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
9: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
0: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปลองน้ำได้เลย
7: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
8: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำมันไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
9: ตรงไหนครับพ
10: ี่โจเนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
9: ตรงนี้เลย
10: คือ
9: ก๊อกน้ำก
10: ๊
9: อกน้ำสาธารณะ
10: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
9: ้
10: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
9: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
10: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
9: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำครับ
10: ปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ด
9: ครับ
10: แล้วตะขอเกี่ยวหาง
9: คร
10: ับ ก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหาบกัน
2: ทีนี้พอตรงนั้นน่ะเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
9: ไม่แย่งกันเลยครับ
10: แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันอ่ะ

0: ัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเมาน้ำเนี่ยมีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกแต่ก่อนนะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมือตื้อๆแล้วถนน
1: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญสำคัญด้วย
2: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมาก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
1: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
2: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
0: 10กว่าขวบแล้ว
2: 10กว่าขวบก็น่าจะ 2,500
0: 500กว่าแล้ว
2: กว่าแล้ว2510
0: ไม่ถึง
2: ไม่ถึง
0: ก่อน
2: สมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี
0: ่โอ้ยไม่ถึง2บาท
2: 2บาท
1: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาทเมตรครับ
2: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
3: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
4: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
3: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเร็วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรุงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อ

วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาพิรมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้
ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

พระรามพยายามขอคืนดีกับสีดาแต่ไม่สำเร็จพระรามคิดว่าจะขอพระโอรสไปแทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางสีดาจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาถที่เมืองบาดาล

พิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบท้าวกุเวนุราชปลดปล่อยกุมภันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบท้าวอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากสีดาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตนจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชาและพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาดหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์

0: Bangkok to the world.
1: พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091

0: เสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่าสี่ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอเมลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่

0: ่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
4: right,
3: be, eating,
4: right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
3: บ๊ายบาย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมรุไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: คะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างจะอยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: สูงมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: เห็นว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้

0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
2: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะออกหยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
2: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
2: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่ยอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
2: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
2: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
2: โอ
1: ้
2: โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกก้อนอื่น
2: เอาต้นใหญ่จะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเน
2: า
1: ะแม่เนา
2: ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
2: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่โอเคนี
2: ่พอแกงละ
1: พอแกงอ่ะโอ้
2: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
2: ไปเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีนะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีถ้าเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
2: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆ
1: อือ
2: ถ้าฝาดก็บีบๆแล้วก็สับไซเนื้อแล
1: ้วค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
2: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
2: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
2: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
2: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่
0: ืออาจารย์ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
2: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
0: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
2: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยแน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่าอีกดงจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ลูกต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี่ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม
0: ่เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: จะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: มินตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆ นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: อาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ยเห็น
2: ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
2: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร
2: ์แฮมุกเตอร์
0: ค่ะนี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลภแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
2: หรือมันจะหยุดเลย
0: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
2: ่ใบสาบเสือ
0: หนูรอดแล้วแม่ แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เคี้ยว
2: โป๊ะแผลสปาเนี่ย
0: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
2: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทล่ะลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล
3: ้
2: ว
3: เฮ้ย
2: โอ้โหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้ยเก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปทางไหนเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: ผมอยากดูแล้วครับไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนนี้มีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาทที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาทเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาทของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่เลยครับเนี่ย
3: เจ๊จัดเลยความคิดดี
2: ซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journeyสำหรับผม AJ
4: และผม JJ ครับ
2: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นเหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศา

เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิจเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิจกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิจกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นอย่างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าและก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

ก็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหาร

0: นะและการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เงี้ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี้ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมกสิทธิ์มาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับแล้วก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทํานาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทําตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทําธุรกิจสัตว์น้ําให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนําสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ําโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลา ให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขา

0: มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
1: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
2: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
3: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ภายในวัดพนัญเชิงด้านข้างของวิหารหลวงพ่อโตมีอาคารขนาดเล็กที่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเก๋งจีนลักษณะเป็นอาคารสองหลังเชื่อมต่อกันหลังคาลดชั้นที่หน้าบันเขียนภาพเจ้าแม่สร้อยดอกหมากอาคารด้านหน้าเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนอาคารด้านหลังเป็นอาคารสองชั้นชั้นบนประดิษฐานรูปเคารพเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งชาวจีนเรียกกันว่าจูแซเนียศาลเจ้าแห่งนี้เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากซึ่งเล่าไว้ในพงศาวดารเหนือว่าพระเจ้ากรุงจีนมีบุตรบุญธรรมชื่อพระนางสร้อยดอกหมากพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อภิเษกกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งผู้ครองกรุงอโยธยาหลังการอภิเษกพระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เสด็จกลับมาเตรียมต้อนรับพระนางที่พระนครเมื่อขบวนพยุหยาตราของพระนางมาถึงพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

0: ไม่ได้มารับพระนางขึ้นจากเรือด้วยพระองค์เองจึงทำให้พระนางน้อยพระทัยไม่ยอมขึ้นจากเรือพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงเสด็จมาเชิญพระนางด้วยตนเองและสรรพยอกว่าหากไม่ไปก็จงอยู่ที่นี่ต่อไปพระนางเสียพระทัยที่ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจึงกลั้นใจจนสิ้นพระชนณที่นั้นพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพขึ้นมาพระราชทานเพลิงบนบกแล้วสถาปนาวัดนั้นเป็นวัดให้ชื่อว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากนี้คงเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันสืบมาไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างไรก็ตามตำนานเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเค้าเงื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับจีนได้เป็นอย่างดี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องคัลเจอร์เรื่องของ

0: เนียมเพลงทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: เตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านคลอง2ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: เราจะมาช่วยคุณ